0: ในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เขียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

0: ดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
1: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

0: ั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้าน

0: ลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7 ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผล

กระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

0: วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05
1: 1 นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30 เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับ

0: น้องครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
1: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ระบายจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
0: ครับผม
1: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
0: ครับผมครับ
1: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
0: ครับ
1: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มันอยู่อีสานวันที่5มันอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จันทบุรีตราดยาวลงไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
0: ซึ่งก็จะยาวเลย8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
1: ับ มันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
0: ม
1: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
0: ัน
1: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายใต้หย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สอง

0: แล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
1: ครับที่ว่าเป็นหย่อมคือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาอะไรทำให้แบบต่อเนื่อง
0: ฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบกับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
1: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
1: ครับ
0: ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่าบิลแล้วก็บิลอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
1: ครับเรือด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
0: ครับ
1: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
0: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
1: คร
0: ับ เจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
1: อ
0: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะฮะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพิจารณ์ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรุ่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคต

0: ที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งตั้งล่วงหน้าเลยนะครับ
1: ผม
0: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
6: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
5: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
7: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความ

0: เชื่อมั่นครับ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
4: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จและจะต้องเกิดขึ้น
3: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
3: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2500

0: 69ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าOne Dataเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาOne Dataให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
2: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
1: ตัวอย่างข้อมูลจากOne Dataชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาOne Dataให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุ่งหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
3: จริงๆแล้วเรื่องโครงการOne Dataเนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
8: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเรา ถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงิน

ทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าจูจีกันเขาปรองดองกันก็หมายความว่าเป็นอันว่าทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกันทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆโดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลไม่ทะเลาะกันแค่นี้ก็พอขอแค่นี้ให้เป็นเหมือนนกสองตัวนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันกับรวินามัยบ่ายคล้อยนะคะและช่วงที่2วันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคคพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้อาจารย์จะพาไปวิเคราะห์การเมืองของอังกฤษนะคะหลังจากที่มีนายกคนใหม่จะขับเคลื่อนการบริหารประเทศยังไงและที่สำคัญระบบการเลือกตั้งของอังกฤษเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะส่วนบ้านเราที่ต้องติดตามกันสัปดาห์นี้เรื่องเด่นๆเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีฝนเริ่มมาตกอีกระลอกหนึ่งนะคะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูดังนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ฝนอาจจะตกหนักนะคะตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีด้วยนะคะดังนั้นที่ต้องตรวจสอบกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การดูเรื่องของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่างๆนะคะส่วนภาคใต้ภาคเหนือก็จะมีฝนตกในปริมาณมากพอสมควรผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อดูเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะข้อมูลจากดาวเทียมก็ระบุว่าปริมาณน้ำที่ท่วมในภาคกลางตั้งแต่อุทัยธานีลงมาค่อนข้างทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงในหลายพื้นที่นะคะเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะอยากจะให้เหลืออยู่ที่ระดับ16กว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ระดับ 17.8 แต่ว่าก็ยังปล่อยมา 2,500 อยู่นะคะเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งปล่อยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจากนั้นเนี่ยน้ำจะไหลมารวมที่อยุธยาค่ะดังนั้นก็จะมาเติมน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะส่วนกทม.ก็มีการเปิดคลองรับน้ำช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วก็ระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนะคะดังนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องของปริมาณฝนนะคะขณะนี้ก็ต้องดูเรื่องของการจัดการบริหารน้ำแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่ยังมีพื้นที่ที่มีน้ำ

ท่วมขังนะคะจากฝนแช่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เกือบ10 วันแล้วนะคะที่หนักๆเลยก็คือเคหะร่มเกล้าค่ะตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าคือน้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าถนนบางจุดเนี่ยมีปัญหาในการสัญจรอยู่ทางกทม.ก็กำลังเร่งระบายน้ำนะคะใช้สถานีสูบน้ำพระโขนงอุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงแล้วก็อุโมงค์หนองบอนช่วยผลักดันให้น้ำเนี่ยลงไปในคลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยต้องติดตามระดับน้ำในแถบมีนบุรีหนองจอกประเวศแล้วก็สะพานสูงอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็ช่วงวันที่5ถึงวันที่7นี้นะคะฝนก็มีโอกาสที่จะตกหนักด้วยนะคะจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาเจอกับอากาศในบ้านเรานะคะดังนั้นนี่ก็มีคำเตือนจากกรมอุตุแล้วนะคะว่าพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักประมาณ100 มิลแต่ไม่เกิน150 มิลอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เป็นฝนสะสมถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกระดับ100 ถึง 150 มิลตามการคาดการณ์จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยานอกจากนี้ค่ะก็ยังมีที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่จะมีอิทธิพลของฝนด้วยนะคะส่วนกทม.ค่ะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะวันที่11 ถึง 16 ตุลาคมเนี่ยกรมอุตุคาดการเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ IMF World Bank ที่กรุงเทพด้วยนะคะจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกช่วงวันที่10ตุลาคมและก็จะดันแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้ก็ทำให้กรุงเทพวันที่14ตุลาค่ะจะมีการกระจายของฝนที่ตกลงมาดีขึ้นแต่ว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งกรณีวันที่11ถึง16ตุลาคมมีการเฝ้าระวังจากดาวเทียมของกรมอุตุนะคะในการพยากรณ์ก็จะมีการคำนวณเรื่องของการเกิดฝนในพื้นที่จุดต่างๆแล้วก็ต้องมาประเมินกับความเร็วลมทิศทางของลมด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทางสทนชค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสทนชก็บอกว่าสถานการณ์น้ำลุ่มในที่ลาบลุ่มเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานนะคะมีความจุอยู่ที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์แล้วเนี่ยอัตราการระบายอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้นก็จะต้องดูเรื่องฝนด้วยนะคะถ้ามีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่สูงวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือจากน้ำล้นเขื่อนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงลดลงต่อเนื่องวันละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสะแกกรังลดลงด้วยนะคะก็ยืนยันว่ายังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บน้ำในความจุ 111% ได้นะคะแต่ว่าเป็นการทำการเก็บชั่วคราวซึ่งเคยทำแบบนี้เนี่ยตอนปี65นะคะเรียกว่า flood detention หรือว่าการหน่วงน้ำค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็กังวลว่าจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะคะล่าสุดน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักกับน้ำที่ระบายออกยังสมดุลกันอยู่ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจะไปเพิ่มที่ตอนล่างเช่นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมไปถึง3-4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะเนื่องจากคลองสียัดซึ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีน้ำล้นในภาพรวมถ้าฝนตกไม่มากตกตามที่กรมอุตุให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเพิ่มแถวแถวปราจีนบุรีกบินบุรีเขตรอยต่อของสระแก้วนะคะแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเลยได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะมีแผนเผชิญเหตุ

ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามากนะจะจัดการยังไงนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทีนี้เนี่ยในภาพใหญ่ก็มีการพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนินโญนะคะแล้วก็มีการพูดถึงวิกฤตซูเปอร์เอลนินโญ2026ค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติขั้นสุดด้วยการสลับขั้วสภาพอากาศระหว่างสองมหาสมุทรยักษ์แปซิฟิกแอตแลนติกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียที่ต้องเตรียมรับมือน้ำทะเลพุ่งสูงแล้วก็คลื่นเคลวินกัดเซาะชายฝั่งนะคะขณะที่ไทยกับอาเซียนเนี่ยแน่นอนที่เราเห็นชัดๆแล้วผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นก็มีคำเตือนเรื่องของภาวะฝนแปรปรวนสลับแล้งจัดเนี่ยก็จะทำให้ภาคการเกษตรเสียหายด้วยนะคะซึ่งสภาพอากาศแปรปรวนระดับโลกจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญเนี่ยตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องของการก่อให้เกิดรูปแบบสภาพอากาศใหม่ที่น่าเป็นห่วงในสองมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ให้คำนิยามฤดูกาลพายุในปีนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบพายุพังทลายค่ะหรือว่า Broken Hurricane Season นะคะเพราะว่าสองมหาสมุทรเนี่ยเกิดการสลับกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะความผิดปกติที่ต่างประเทศเจอเนี่ยหลายๆจุดนะคะอย่างเช่นที่นิวอิงแลนด์ไปจนถึงนอร์ทแคโรไลนาทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะเจอกับพายุนอร์ทอีสเตอร์ค่ะเป็นพายุนอกฤดูกาลด้วยเขาก็เจอฝนหนักมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีน้ำท่วมชายฝั่งฉับพลันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมหาสมุทรแอตแลนติกที่เงียบสงบผิดปกติค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าดูสถิติเดิมช่วงปลายเดือนกันยาถึงตุลาคมเนี่ยมหาสมุทรแอตแลนติกจะต้องมีพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่7-8ลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยแม้แต่ลูกเดียวมีเพียง Depression แล้วก็เป็นพายุ Tropical 7ลูกนะคะอย่างพายุ Depression เฟที่ไม่ได้มีแนวโน้มจะพัฒนากำลังแรงขึ้นอันนี้ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผิดปกติในปีนี้นะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะน่านน้ำฝั่งแปซิฟิกตะวันออกซึ่งปกติจะสงบเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งนี้มีเฮอริเคน8ลูกแล้วก็ Depression 18ลูกนะคะเช่นพายุเฮอริเคนโนโลยกระดับความแรงขึ้นเป็นระดับ4เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้มีความเร็วลมสูงสุดประมาณ155ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็สร้างคลื่นลมมรสุมระดับอันตรายถึงชีวิตครอบคลุมชายฝั่งทางใต้และตะวันตกของหมู่เกาะฮาวายด้วยนะคะอันนี้เรื่องของพายุส่วนผลกระทบของซูเปอร์เอลนินโญที่ไม่ได้หยุดแค่พายุนะคะแต่ว่ายังส่งผลกระทบกับโครงสร้างของระดับน้ำทะเลทาง CNN เขาก็รายงานบอกว่ามีรายงานจากดิลลอนอามายานักสมุทรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตทนะคะคาดการไว้บอกว่าระดับน้ำทะเลที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียค่ะจะพุ่งขึ้นราว1ฟุตประมาณ30เซนติเมตรภายในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็สุ่มเสี่ยงให้เกิดคลื่นเคลวินค่ะเป็นมวลน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนคลื่นทั่วไปแต่ว่าจะกระฉอกแล้วก็แกว่งตัวขึ้นลงขนานไปกับแนวชายฝั่งคล้ายกับน้ำในอ่างน้ำทำให้มวลน้ำเนี่ยขังอยู่ตามชายฝั่งเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้พื้นที่ทางเหนือของแคลิฟอร์เนียพื้นที่โดยรอบอ่าวซานฟรานซิสโกแล้วก็ชุมชนลุ่มต่ำเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงแล้วก็มีน้ำท่วมขังยาวนานด้วยนะคะอันนี้ที่ต่างประเทศเจอปรากฏการณ์นี้นะคะส่วนบ้านเรานะคะแม้ว่าปรากฏการณ์ตามการคาดการณ์เนี่ยจะอยู่นอกทวีปจากประเทศไทยแต่ว่าการสลับขั้วของอุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติถึง2องศาเนี่ยกระทบมาถึงประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น

ตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างน้ำท่วมแล้วก็มีฝนแช่เราก็ไม่ค่อยเคยเจอกันมาก่อนนะคะพื้นที่กรุงเทพก็กลายเป็นว่าพื้นที่ที่น้ำไม่ได้ท่วมหนักเมื่อปี54เนี่ยปีนี้ฝั่งตะวันออกนี่น้ำท่วมหนักเลยโดยเฉพาะที่ร่มเกล้านะคะซึ่งมีการวิเคราะห์จากทางกรุงไทยคอมแพสค่ะที่ประเมินว่าภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งสุดขั้วเนี่ยอาจสร้างความเสียหายแก่ภาคเกษตรไทยเนี่ยคิดเป็นเงินก็ประมาณ60,000กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีรายงานของ KKP Research ด้วยบอกว่าพืชเศรษฐกิจหลักอย่างข้าวเนี่ยคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะคาดว่าผลผลิตก็จะลดลงประมาณ5,400,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนความเสียหายเกือบ2/3ของภาคเกษตรทั้งหมดนะคะขณะที่อ้อยค่ะคาดว่าผลผลิตจะลดลงประมาณ12,000,000 ตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า17,000,000 บาทส่วนมันสำปะหลังผลผลิตลดลงประมาณ3,100,000 ตันหรือว่าสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปประมาณ8,000,000,000 บาทนะคะนอกจากนี้อุณหภูมิฝั่งแปซิฟิกที่ผันผวนเนี่ยค่ะยังส่งผลให้ทิศทางลมมรสุมในไทยเนี่ยเกิดฝนตกผิดฤดูแล้วก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยหลายจุดเนี่ยยังเจอภัยแล้งจัดจนปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ลดลงแต่ระดับวิกฤตแต่บางพื้นที่เป็นฝนตกหนักกระจุกตัวฉับพลันเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐนี่ต้องมีระบบจัดการที่ดีนะคะนอกจากนี้เรื่องของความแห้งแล้งก็เสี่ยงต่อไฟป่าแล้วก็การเผาด้วยนะคะก็ยังทำให้ไปซ้ำเติมปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 อีกนะคะดังนั้นเนี่ยสภาพอากาศสุดขั้วจากซูเปอร์เอลนินโยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภัยธรรมชาติชั่วคราวนะคะแต่ว่าเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ภาครัฐภาคธุรกิจเนี่ยต้องเร่งปรับตัวแล้วก็วางแผนสำรองน้ำตลอดจนเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของราคาพืชผลในตลาดโลกที่อาจจะพุ่งสูงจนเกิดภาวะผลผลิตขาดแคลนด้วยนะคะอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็กระทบมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะมาดูทิศทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้กันหน่อยนะคะจากหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะที่ประเมินกรอบดัชนีหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะให้แนวรับอยู่ที่1550และ1,525จุดค่ะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่1,590และ1,615จุดนะคะซึ่งประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนของไทยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมสัญญาณในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาตินะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญเนี่ยก็จะมีดัชนี ISM PMI ภาคบริการเดือนกันยายนบันทึกการประชุมเฟดรวมไปถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะปัจจัยอื่นๆก็จะมีดัชนีภาคบริการเดือนกันยาของญี่ปุ่นยูโรโซนแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตและยอดค้าปลีกของเดือนสิงหาคมจากทางยูโรโซนด้วยนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหุ้นไทยเนี่ยปรับลงตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติแต่ว่าพอช่วงปลายสัปดาห์ก็ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนนะคะ Set Index ปรับตัวลงไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ามีเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นสูงนะคะแล้วก็เจอเรื่องน้ำท่วมไปอีกนะคะก็เลยมีแรงเทขายหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะธุรกิจการเงินและขนส่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแรงขายช่วงสิ้นไตรมาส3จากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศที่มีส่วนทำให้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยร่วงลงแรงด้วยนะคะซึ่งพอหลุดแนว1,600จุดแล้วก็ปรับตัวลงไปเกือบ50จุดเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ก็ฟื้นกลับมาได้บางส่วนนะคะมีแรงซื้อคืนจากหุ้นกลุ่มแบงก์เทคแล้วก็พลังงานนะคะที่มีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเรื่องของตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะคะส่วน KKP Research ค่ะมีการปรับประมาณการ GDP ไทยปีนี้

2.5% แต่ว่าถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนเทียบเท่าฟิลิปปินส์นะคะก็คือไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากวัฏจักร AI เหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ว่ายังสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจในประเทศต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำแนะนำว่าจะต้องปรับนโยบายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากวัฏจักรของ AI ก็ทำให้การส่งออกแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะจัดให้ไทยเป็น1ใน4ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับ AI รายใหญ่ของโลกแต่ผลประโยชน์ที่ส่งมายังเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและการปรับตัวเมื่อเทียบกับอาเซียนทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากวัฏจักร AI ส่วนไทยเวียดนามเนี่ยเริ่มได้อานิสงส์ผ่านห่วงโซ่อุปทานที่กว้างขึ้นอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็พึ่งพาอุปสงค์ในประเทศมากกว่าทำให้ฟื้นตัวช้ากว่านะคะดังนั้นเนี่ยประเมินเศรษฐกิจอาเซียนปี69เนี่ยจะเติบโต 5% นำโดยเวียดนาม 8.2% มาเลเซีย 5.2% สิงคโปร์ 5.1% แล้วก็ไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่ 2.5% นะคะซึ่งช่องว่างระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็มาจากความสามารถในการรักษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไว้ในประเทศได้น้อยจาก4ปัจจัยนะคะก็คือไทยเนี่ยยังอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าระดับชิ้นส่วนและการประกอบก็เลยต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบมากขึ้นนะคะขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีหรือว่า Data Center ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติก็ทำให้กำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็การลงทุนใน AI ของไทยก็ยังกระจุกตัวอยู่ใน Data Center ซึ่งใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไม่สูงค่ะทำให้การลงทุนต่อเนื่องไปยังธุรกิจไทยมีจำกัดนะคะแล้วก็การเติบโตจาก AI ยังถูกกระทบจากภาคการผลิตดั้งเดิมที่หดตัวจากการแข่งขันของสินค้านำเข้านะคะนอกจากนี้ยังมีสัญญาณสำคัญที่พบว่าการส่งออกของไทยขยายตัวแข็งแกร่งแต่ว่าบัญชีเดินสะพัดกลับขาดดุลอยู่แตกต่างจากบางประเทศที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักร AI และเกินดุลการค้านะคะก็ตอกย้ำว่าไทยเข้าร่วมในวัฏจักร AI แต่ว่าสามารถเก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้ในประเทศเนี่ยได้น้อยกว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะส่วนเรื่องของการลงทุน Data Center ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักของการลงทุนไทยในช่วงปี69ถึง70นะคะแต่ว่าผลบวกต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต่ำกว่ามูลค่าการลงทุนที่ประกาศไว้เพราะว่าต้องพึ่งพาเครื่องจักรและอุปกรณ์นำเข้าสูงรวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนส่วนใหญ่ยังอยู่กับผู้ประกอบการต่างชาตินะคะการจ้างงานหลังเปิดดำเนินการก็มีไม่มากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนผลตอบแทนที่ไทยจะได้รับเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่า Data Center จะสามารถเชื่อมไปยังอุตสาหกรรมอื่นในประเทศได้มากน้อยขนาดไหนนะคะดังนั้นก็มีคำแนะนำว่าควรจะกำหนดเงื่อนไขการลงทุนให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะการกำหนดต้นทุนไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงการควบคุมการใช้น้ำที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะแล้วก็การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จาก BOI กับการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิมนะคะส่วนภาคส่งออกค่ะก็คาดว่ายังขยายตัวแข็งแกร่งถึงไตรมาส4นะคะแต่ว่าประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยมีข้อจำกัดเนื่องจากสินค้าส่งออกที่เติบโตรวดเร็วกลับมีการนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนจำนวนมากแล้วก็ไทยเป็นจุดผ่านของสินค้ามากกว่าฐานการผลิตที่สร้างมูลค่าสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาพที่ยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับเรื่องของการส่งออกส่วนการบริโภคค่ะก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape โดยกลุ่มรายได้สูงยังมีกำลังซื้ออยู่แตกต่างจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเผชิญภาระหนี้ครัวเรือนรายได้เติบโตจำกัดแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้นนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้ทาง KKP Research ค่ะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจาก 2.1

0: เป็น2.5%มาจากเศรษฐกิจในไตรมาส2เนี่ยออกมาดีกว่าคาดก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนตามวัฏจักร AI ที่ยังเร่งตัวอยู่แล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าในปี70ค่ะก็ปรับประมาณการ GDP จาก2.2เป็น2.7%ที่ดูเรื่องความเสี่ยงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมันนะคะโดยแม้ว่าจะปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากการเติบโตก็ยังพึ่งพาการส่งออกแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนขณะที่ภาคเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ยังอ่อนแอนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมที่ทาง KKP ได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันจันทร์คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้ไปตามดูการเมืองของอังกฤษกันหน่อยนะคะถือว่าอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่น่าจับตามองอีกครั้งนะคะหลังจากที่นายกคนใหม่ก็คือนายกแอนดี้เบอร์แฮมได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็รัฐบาลใหม่ของอังกฤษก็มีความท้าทายหลายเรื่องนะคะวันนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์กันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะการบริหารงานของแอนดี้เบอร์แฮมนายกคนใหม่ของอังกฤษนี่นโยบายเขาเป็นยังไงบ้างคะ
3: เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากครับเพราะว่าจะกล่าวได้ว่าอังกฤษอยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปครั้งสำคัญในทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได
0: ้ค่ะ
3: ประการแรกก็คือเขาตัดสินใจว่าจะเจรจาให้อังกฤษเนี่ยเข้านะกลับมามีความสัมพันธ์ถึงพูดง่ายกับทางด้านของสหภาพยุโรปที่เขามีการลงเรเฟอเรนดัมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี2016นะฮะแล้วก็ถอนตัวออกมาเป็นทางการในปี2020โดยฝ่ายที่ผมเรียกว่าพวกกบฏของคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าคอนเซอร์เวทีฟจริงๆแล้วนะฮะพรรคต้องการอยู่แต่ในบริสจอห์นสันซึ่งเป็นถือว่ากบฏเนี่ยพยายามใช้เรียกว่าอะไรครับใช้ลักษณะนะฮะโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเฮ้ยออกแล้วจะดีเพราะฉะนั้นเดวิดแคมเมรอนตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเฮ้ยกระแสที่อยากจะออกอ่ะมันมีแต่ดูแล้วดักโพลเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประชาชนยังต้องการอยู่เขาเลยหวังว่าให้มีเรเฟอเรนดัมแล้วประชาชนบอกว่าเยสคือไม่ออกอย่าอยู่ก็จะเรียกเท่ากับว่าเป็นการตัดเสียงรบกวนจากกลุ่มที่ต้องการลาออกนะเช่นบริจอนสันอะไรต่างเหล่านี้และอาจจะหวังว่าคะแนนเสียงอันนี้อาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ปรากฏว่าผิดคาดครับในบริจอนสันเนี่ยใช้การก่อกลัวแล้วก็ใช้วิธีการโกหกนะครับแล้วก็โฆษณาในทางตรงข้ามว่าออกดีกว่าซึ่งก็ได้ผลครับเรเฟอเรนดัมครั้งนั้นประชาชนต้องการให้ออกเสียงชนะกันนิดเดียวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เพราะอังกฤษนะครับเข้าๆออกๆอยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้นะครับในปี1961เพราะเดอโกพอเข้าได้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเดอโกมาเป็นปอมปิดูเข้าไป1973แล้วก็ตลอดเวลาที่อยู่ก็ไม่ได้อยู่อย่างสมบูรณ์เช่นไม่ยอมรับเชงเก้นไม่ยอมรับเงินสกุลยูโรแต่พอมาถึงสมัยของเดวิดแคมเมรอนตัวเขาเองไม่อยากออกแต่เรเฟอเรนดัมให้ออกในที่สุดก็ต้องออกตอนนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าหลังจากออกไปแล้วความยิ่ง

0: ใจของอังกฤษนะครับเรียกว่าลดลงไปเยอะแยะเลยความหวังว่าจะยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของของสามขาขาที่หนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดี special relationship กับอเมริกาหวังจะมีข้อตกลงเหตุการณ์ค้าสำคัญกับอเมริกาก็เป็นไม่ก็ทำไม่ได้แถมนะอเมริกาภายใต้ทรัมป์เล่นงานอังกฤษด้วย 2. หวังว่าจะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกเอาเข้าจริงๆก็ทำไปเรียกว่าไม่เท่าไหร่เลยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่กับข้อที่3จะขออยู่กับสหภาพยุโรปเป็นแค่ฟรีเทรดอย่างเดียวก็พอเขตการค้าเสรีซึ่งทำได้จริงแต่มันไม่พอพ้นผลออกมาคือว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบเศรษฐกิจของอังกฤษกับสหภาพยุโรปอังกฤษกำลังอยู่ในลักษณะพูดง่ายอยู่ในลักษณะถอยหลังความยิ่งใหญ่ของอังกฤษในองค์การการเมืองร่วมประเทศก็ลดน้อยถอยหลังลงไปความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แฮมเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขึ้นมาเขาก็เคยประกาศนโยบายว่าเขาคิดว่าควรเขาไม่เห็นด้วยกับการถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็เลยทำสองเรื่องปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคแล้วก็หนึ่งในนโยบายก็คือจะขอเข้าเจรจากับสหภาพยุโรปจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นมานะครับจนแบบไหนก็ได้ถ้าหากว่าประชาชนเห็นด้วยนะครับคือตั้งแต่ระดับสหภาพศุลกากรหรือขั้นต่อมาสูงกว่านั้นเป็นตลาดร่วมหรือซิงเกิลมาร์เก็ตหรือสูงกว่านั้นเข้าเป็นสมาชิกแบบเก่าเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็คงอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่กับที่วาระวันนี้จะมาคุยกันจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าก็คือการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของอังกฤษครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอังกฤษมาแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปที่สำคัญของอังกฤษเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งของอังกฤษที่นายเบอร์แฮมเนี่ยกำลังจะเสนออยู
1: ่
0: การเลือกตั้งในโลกนะฮะการเลือกตั้งรัฐสภาและโดยปกติเนี่ยการเลือกตั้งรัฐสภามักจะเน้นการเลือกตั้งของสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าการเลือกตั้งสภาบนนั้นมีความแตกต่างกันบางแห่งมีการเลือกตั้งโดยตรงแต่น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับหรืออย่างในเมืองไทยเราจะเห็นได้ชัดนะก็เป็นการเลือกตั้งไม่ได้โดยตรงอะไรนางกฤษก็มีการแต่งตั้ง House of Lords นะฮะเป็นการแต่งตั้งมากกว่าในบางประเทศนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสก็เป็นการแต่งตั้งทางอ้อมครับแต่ที่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็คือสภาล่างระบบการเลือกตั้งในโลกถ้าดูเผินๆนะมีเป็นร้อยครับคุณตาลแต่ถ้าศึกษาอย่างละเอียดแล้วระบบการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีแค่สองระบบครับระบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าระบบเสียงข้างมากภาษาอังกฤษเขาว่าภาษาอังกฤษนะฮะก็คือ first past the post นะครับแต่หมายความว่าไงเป็นการเลือกตั้งเสียงข้างมากระบบเสียงข้างมากนี่หมายความอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยคุณตาลเราเนี่ยเป็นระบบเสียงข้างมากจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี2540น่ะเป็นครั้งแรกที่เราไปลอกการเลือกตั้งของเยอรมันมาคือเยอรมันเป็นการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งนะครับของสภาของสมาชิกสภาเป็นระบบเสียงข้างมากอีกครึ่งหนึ่งเป็นระบบสัดส่วนครับนะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยก็มีระบบสัดส่วนปนกับเสียงข้างมากเพียงแต่ว่าจำนวนมันไม่เหมือนกับของเยอรมันที่ครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็เป็นการผสมผสานระหว่างเสียงข้างมากกับสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ไงฮะฉะนั้นไอ้ระบบเสียงข้างมากเนี่ยหมายความว่าจะแบ่งเขตนะครับในเขตจะรวมเขตก็ได้นะครับหรือแบ่งเขตก็ได้เช่นอาจจะเป็นเขตหนึ่งมีผู้แทนได้หนึ่งคนคนสมัครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นก็ได้คะแนนเสียงไปละคนที่สองก็ไม่ได้อะไรเลยหรือถ้าเป็นการรวมเขตเช่นเขตหนึ่งอาจจะมีการมีส.ส.3 คนคนที่1ที่2ที่3ก็จะได้ เพราะฉะนั้น

0: แต่ระบบนี้คือว่าคนที่ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นการเลือกตั้งแต่ละเขตมีหนึ่งคนนะครับคุณเป็นคนที่สองได้คะแนนเฉียดเฉียดกับคนที่หนึ่งคะแนนคุณไม่มีความหมายเลยเช่นคนที่หนึ่งได้51คนที่สองได้49สมมุตินะฮะในกรณี49เนี่ยเท่ากับศูนย์เลยเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยนะครับระบบเสียงข้างมากเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เกิดเสียงข้างมากที่มีเสถียรภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นพรรคใหญ่แต่ว่าเป็นข้อเสียคืออะไรมันไม่ยุติธรรมนะคุณตาลองคิดดูนะสมมติว่าในประเทศมี4เขตมีพรรคนะครับ3พรรคพรรค A B C พรรค A นะครับได้คะแนนสูงสุดนะ40พรรค B ได้38พรรค C ได้สัก2-3เสียงแล้วก็พรรค A ในแต่ละเขตเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเสมอนะครับพรรค B กับ C สลับกัน2-3ปรากฏผลออกมาพรรค A ได้ส.ส.4คนเลยพรรค B กับ C พรรค B ขนาดพรรค A รวมกันอาจจะได้ประมาณสัก40กว่าพรรค B รวมกัน38พรรค C อาจจะได้สัก10กว่าสองพรรคนี้ไม่มีคะแนนเสียงเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกวินเนอร์เทคโอไงคนไหนชนะเอาไปหมดเลย
1: ค
0: ระ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: บนี้ทำให้เกิดพรรคใหญ่ๆเช่นอังกฤษเนี่ยนะครับการเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากเนี่ยอังกฤษเริ่มใช้ในปี1948ถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีการปฏิรูปก็ล่ะ Reform Act คุณนะเราจะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยมีสองพรรคใหญ่ๆสลับกันพรรคคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมกับพรรคเลเบอร์นะครับเราจะเห็นว่าสองพรรคนี้อยู่ตลอดเวลาเลยพรรคผสมน้อยมากแต่ก็มีบ้างก็จะมาแจมๆกันนะพรรคอะไรครับ Liberal Democrat นะครับแล้วตอนนี้ก็มีพรรคแต่ว่ายังไม่เคยได้เป็นคือพรรครีฟอร์มคือพรรคขวาจัดแล้วก็พรรคเล็กๆพรรคสกอตซึ่งอยู่ทั้งในสกอตแลนด์แล้วก็สมัครใหญ่เพราะฉะนั้นในระบบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีเป็นระบบสองพรรคใหญ่สลับกันไปพรรคเล็กซึ่งอาจจะได้คะแนนเสียงก็แทบจะไม่มีคะแนนไม่มีส.ส.อยู่หรือมีก็ส.ส.น้อยกว่าคะแนนเสียงที่เราได้รับเพราะฉะนั้นข้อเสียของระบบเสียงข้างมากคือมันไม่ยุติธรรมครับแต่ข้อดีมันมีเสถียรภาพพรรคใหญ่เช่นในกรณีของอังกฤษขนาดนี้พรรคเลเบอร์ได้ 30% แต่จำนวนส.ส.เกินครึ่งไปเลยอันนี้แสดงว่าไม่ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้มันมีข้อดีทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองข้อเสียไม่ยุติธรรมกับอีกระบบหนึ่งคือระบบสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ในระบบนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งแต่ละพรรคจะส่งรายชื่อเช่นอาจจะเป็นเกินแคว้นแต่ส่วนใหญ่ใช้เป็นประเทศอย่างเช่นประเทศเราอะทั้งประเทศเป็นเขตการเลือกตั้งแล้วสมมุติว่าเราต้องการปาร์ตี้ลิสต์100คนทุกพรรคก็จะมีการส่งรายชื่อ100คนนะให้เห็นปรากฏว่าพรรคกอได้ 58% ก็จะได้58คนพรรคขอได้ 30% ก็จะได้30คนพรรคขอได้10เพราะฉะนั้นพรรคแบบการเลือกตั้งแบบนี้เป็นไปตามสัดส่วนข้อดีก็คือว่าพรรคเล็กๆอยู่ในต่างจังหวัดอ่ะคุณสังเกตดูนะซ
1: ะ
0: มีสัดส่วนเพียงนิดเดียวก็ได้นั่งแล้วนะครับจนกระทั่งเยอรมันอ่ะกลัวว่าจะเกิดการขาดเสถียรภาพมีพรรคเล็กพรรคน้อยเยอะมากเลยเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเคยเจอครับในสาธารณรัฐที่4ของฝรั่งเศสคือ1946ถึง1958เป็นระบบสัดส่วนปรากฏว่าเปลี่ยนรัฐบาลทุกๆ8เดือนฝรั่งเศสถึงต้องเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ในปี1958มาเป็นเสียงข้างมาก2รอบเพราะระบบนี้ข้อดีคือยุติธรร
1: ม
0: แต่ข้อเสียมีพรรคเล็กพรรคน้อยเยอะมากเลยอย่างในเมืองไทยคุณตาลเห็นไหมบางคนนะมีส.ส.อยู่คน2คนเท่านั้นเองก็ขึ้นมาร่วมแล้วเพราะฉะนั้นระบบนี้ข้อดีมันยุติธรรมเป็นไซส์สัดส่วนข้อเสียเกิดการขาดเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่าจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยอยู่เยอะเยอรมันก็เลยใช้วิธีอย่างละครึ่งนะครับของเราก็เรื่องจากเยอรมันในปี2540ก็อย่างละครึ่งตอนหลังลดสัดส่วนลงไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเสียงข้างมากแต่อังกฤษนะครับ

ระบบนี้ก็ระบบสัดส่วนครับอีกระบบหนึ่งจริงๆก็คือระบบสัดส่วนซึ่งอังกฤษเคยใช้ขณะนี้มีการเลือกตั้งในระบบท้องถิ่นของสกอตแลนด์ออสเตรเลียก็มีการเลือกตั้งระบบนี้เขาเรียกว่าแฮคลาสในฝรั่งเศสในออสเตรเลียมอลตาไอร์แลนด์ระบบนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลทรานสเฟอร์เลเวลโหวตใน STV หมายความว่าอย่างนี้เป็นการเลือกตั้งตามสัดส่วนแต่คนละแบบกับไอ้ที่ proportional representation คืออาจจะแบ่งเขตหนึ่งประมาณสัก5คนเพราะฉะนั้นคนที่ประชาชนจะเลือกอยังไงครับเลือกนะครับในนั้นจะมีสสประมาณสัก3คนก็ได้4คนก็ได้แล้วคุณก็เรียงตามลำดับสสคนที่1 2 3เลือกตาม1 2 3อาจจะอยู่คนละพรรคเลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีโควต้านะครับมีโควต้าครับยกตัวอย่างนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ย5คนโควต้าจะได้อย่างนะจะมีคนสมัครสัก8 9คนก็แล้วกันแต่ต้องการในเขตเนี่ยสสเนี่ยประมาณ3คนใน3คนนี้เอาคะแนนเสียงของ3คนนะครับมารวมกันแล้วก็มาบวก1กลายเป็น4แล้วก็หารด้วยตัวเลข4เราเรียกว่าโควต้าเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่เกินโควต้าก็จะได้นะครับได้คะแนนเสียงได้เป็นสสนะครับซึ่งจะมี3คนปรากฏว่าคนที่1ได้เกินโควต้าคะแนนเสียงเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนเขาไอตัวที่โควต้าเกินเนี่ยจะไปให้กับคนที่2คนที่2ซึ่งอาจจะคนที่2นะครับไม่ได้พอได้รับโควต้าตัวนี้ก็จะได้ครบเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จริงๆก็เป็นไปตามสัดส่วนนะครับแต่เขาเรียกว่า single transferable vote ครับซึ่งก็มีประมาณไม่กี่ประเทศมีมอลตามีไอร์แลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดสกอตแลนด์ที่อเมริกาเข้าใจว่าจะมีการเลือกแบบท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นเองแต่อันนี้เป็น subset ของ proportional representation เป็น subset ของระบบสัดส่วนนั่นเองครับคือเป็นไปตามสัดส่วนเพียงแต่มีลูกเล่นมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปครับการเลือกตั้งในโลกนั้นมีเป็นร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆมีแค่2ครับก็คือระบบเสียงข้างมากกับระบบสัดส่วนที่ตะกี้เราพูดถึง single transferable โหวตผมรวมอยู่ในระบบสัดส่วนครับเพราะฉะนั้นเมื่อความเป็นแบบนี้ระบบแบบอังกฤษเป็นระบบเรียกว่าเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากมาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกนะครับแล้วก็มีสังเกตเห็นชัดมี2พรรคสลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยมีพรรคเล็กไปน้อยมาแซนน้อยมากนะครับกับระบบเขาเรียกว่าสัดส่วนแต่ก็มีบางประเทศอย่างของเราหรือของเดี๋ยวนี้หลายประเทศนะฮะในกรณีของเยอรมันเนี่ยก็เป็นต้นตำรับที่สำคัญอันหนึ่งคือเป็นระบบผสมฝรั่งเศสก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบมีระบบสัดส่วนมาเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่สำเร็จนะอังกฤษวันนี้ภายใต้เบอร์แฮมเนี่ยกำลังเสนอนโยบายที่จะเปลี่ยนการเลือกตั้งมาเป็นระบบสัดส่วนไม่ทราบว่าจะเป็นการครึ่งหนึ่งระบบสัดส่วนแต่เป็นระบบสัดส่วนแบบไหนนะครับแบบ single transferable vote หรือเปล่ายังไม่รู้แต่เขาเสนอว่าถ้าเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อประชาชนนะครับคุณได้30เสียงจากประชาชนแต่คุณได้ส.ส.เกิน 50% น่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้ทำให้เขามีความรู้สึกเฮ้ยประชาชนต้องสำคัญทุกเสียงมีน้ำหนักไม่ใช่แบบที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันทำให้น้ำหนักของเสียงประชาชนมันหายไปเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แนวนโยบายอันเนี้ยก็มีคนสนับสนุนนะในพรรคแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีพรรคที่ไม่สนับสนุนนะครับอย่างพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุนพรรคเลเบอร์เองก็มีบางคนไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่า อย่างพรรคเล็กนะครับพรรคเล็กอย่างเช่น Liberal Democrat จะเอาแน่นอนเพราะเราได้ประโยชน์เต็มที่เลยพรรค Liberal Democrat เนี่ยสนับสนุนเต็มที่เพราะอันนี้เขาจะได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยกำลังปฏิรูปอังกฤษข้างสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งเป็นแบบมีสัด

0: ส่วนภูมิเขาเรียกว่าอะไรภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองนะฮะelectoral geography ภูมิศาสตร์ในการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งจะเปิดโอกาสให้พรรคเล็กพรรคน้อยบางพรรคมีเสียงข้างมากขึ้นมาในสภามากขึ้นรวมทั้งพรรคที่อะไรครับอย่างเช่นสกอตแลนด์เนี่ยมันมีทั้งพรรคที่มีการเลือกตั้งภายในสกอตแลนด์และขนาดเดียวกันก็มีตัวแทนอยู่ในระดับของประเทศด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งพรรคทางด้านอะไรครับนอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามามีเพราะฉะนั้นในคืนนี้ยังพรรคขวาจัดนะครับตัวชื่อว่ารีฟอร์มนะครับ United Kingdom Reform เนี่ยตอนแรกๆก็สนับสนุนนะแต่ตอนนี้ชักจะไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองได้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็พูดในทํานองว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่าอังกฤษในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลขนาดนี้กำลังเสียความยิ่งใหญ่ที่เคยมีมาในอดีตนะครับจนกระทั่งในที่สุดหลังสงครามโลกความยิ่งใหญ่ของเขาก็กลายพันธุ์นะฮะมาเป็นความยิ่งใหญ่บนพื้นฐานที่เขาคิดว่าจะรักษาต่อไปได้นะครับหลังสงครามโลกคือยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของสามขาด้านหนึ่งมีความสัมพันธ์กับประชาคมยุโรปสมัยนั้นนะครับในลักษณะที่ไม่เข้มข้นเพราะอยากจะเข้มข้นแบบเขาเรียกว่าเหนือชาติจึงไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกนะครับแต่ก็มีความสัมพันธ์อย่างเรียกว่าอยู่ในระดับหนึ่งสองมีความสัมพันธ์ที่เข้มข้นกับอเมริกา special relationship และพยายามรักษาความสัมพันธ์กับ commonwealth นะครับที่เคยที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเขาแต่ไม่สำเร็จเพราะในที่สุดประชาคมยุโรปนะครับก้าวหน้ากว่าอังกฤษเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยพยายามเปลี่ยนแปลงอยากจะเข้าและในที่สุดเข้าได้ในปี1973แต่เข้าไปแล้วก็ยังหวงแหนเอกราชตัวเองอธิปไตยตัวเองไม่ยอมรับเงินสกุลยูโรไม่ยอมรับเชงเกิลนะครับและในที่สุดก็ออกนะหวังว่าจะกลับมาสู่แบบเดิมพึ่งพาความยิ่งใหญ่บนพื้นฐานความสัมพันธ์กับอเมริกาและพยายามมีความสัมพันธ์กับทั่วโลกนะครับโดยผ่านเขตการค้าเสรีแต่แนวนโยบายนี้ล้มเหลวเพราะ5ปีที่ผ่านมาที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าอังกฤษบทบาทอังกฤษในเวทีโลกเศรษฐกิจของอังกฤษความเป็นอยู่อังกฤษแย่ลงเมื่อเทียบกับ EU วันนี้อังกฤษต้องมาตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังสงครามนั่นคือการปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับด้านหนึ่งก็คือจะขอเข้าไปเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งตั้งแต่แบบนะครับตอนนี้ก็เป็นเขตการค้าเสรีเขาอาจจะเจรจาเพิ่มความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นสหภาพศุลกากรสหภาพศุลกากรหมายถึงเขตการค้าเสรีแล้วอังกฤษกับประเทศสหภาพยุโรปจะมีกำแพงภาษีเหมือนกันเมื่อใช้กับสินค้านอกประเทศอันนี้เขาเรียกว่าสหภาพศุลกากรหรือสูงกว่านั้นเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตหรือตลาดร่วมคือเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานและสูงที่สุดกลับมาเหมือนเก่าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ว่าจะเต็มที่หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนั่นคือสิ่งที่อังกฤษกำลังจะตัดสินใจกลายเป็นแนวนโยบายของพรรคเลเบอร์ที่จะประกาศออกมากับอีกด้านหนึ่งก็คือการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากระบบเสียงข้างมากมาสู่ระบบสัดส่วนแบบใดแบบหนึ่งเพราะมันมีลูกเล่นอยู่หลายแบบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพอนบอกได้เลยครับว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลที่เราศึกษาทั้งวันทั้งคืนมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีก่อนเลยภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนจีนพัฒนาขึ้นมารัสเซียกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับยุโรปแล้วก็เรื่องของเซาทางด้านใต้ต่างฝ่ายต่างก็มีอำนาจมากขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอเมริกาเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาทิศทางแห่งความอยู่รอดและนี่คือการปฏิรูปครั้งสำคัญที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับนายเบอร์แฮมเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงอังกฤษจะสำเร็จหรือไม่เราต้องดูต่อไปครับคุณตาลครับ
1: ค่ะน่าติดตามนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอังกฤษการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยจะมีผลอะไรกับบ้านเราบ้างในมุมไหนบ้างไหมคะอาจารย
0: ์ในการเปลี่ยนแปลงท่ากันโดยตรงคงจะไม่มีถ้าโดยตรงก็เป็นคือทุกวันนี้เนี่ยอังกฤษภายใต้แบบเนี่ยเขาสามารถที่จะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับเราได้อยู่แล้วแต่ถ้าตอนนี้อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเขาตกลงมันไม่ได้เพราะสหภาพยุโรปเป็นเหนือชาติแล้วก็ข้อ2สหภาพยุโรปนั้นมีการรวมตัวแบบคัสตอมยูเนียน

0: custom union จะไอตัวในถ้าเป็น custom union เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาเจรจากับเราในเรื่องกำแพงภาษีเพราะจะต้องอิงตามอะไรครับตามอีกตามของสหภาพยุโรปทุกประเทศเหมือนกันแต่วันนี้อังกฤษหลังจากออกมาประสงค์สวงเป็นได้ครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำหรือไม่เขาทำได้เพราะผลกระทบกับเราแต่ถ้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและในส่วนนั้นรวมถึงเป็นคัสตอมยูเนียนวันนั้นอังกฤษจะมาเจรจาเขตการค้าเสรีโดยตรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้เพราะขณะนี้ยังไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นกรรมที่สองอังกฤษนั้นนะครับในความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับเราอาจจะไม่ใช่โดยตรงนักแต่ว่าอังกฤษก็มีความสัมพันธ์ในอินโดแปซิฟิกอย่างหนึ่งออกัสไงฮะก็คือพยายามทวงดุลจีนโดยร่วมมือกับออสเตรเลียและทางด้านอเมริกานะครับแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอังกฤษนั้นก็อยู่ในขอบเขตที่จํากัดพอสมควรนะครับเพราะแต่อย่างน้อยที่สุดนะอังกฤษยังไงก็ตามก็ยังเป็นประเทศนะครับที่เรียกว่ามีความสําคัญนะในด้านของการค้าด้านการศึกษา
1: ค่
0: และ ะที่สําคัญเนี่ยด้านความมั่นคงอังกฤษก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิกพอสมควรดูได้จากเรื่องของออกัสเป็นตัวอย่างอังกฤษวันนี้แม้ว่าจะออกจากสหภาพยุโรปก็จะมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทางด้าน EU ภายใต้ภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปครับเพราะแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าสัมพันธ์กับเราคงจะไม่ได้แตกต่างกับที่เราเป็นอยู่กับเขาในขณะนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ได้ติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการเมืองอังกฤษแล้วก็การปฏิรูปครั้งใหญ่โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งของอังกฤษนะคะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒนะคะวันนี้ดูการเมืองของอังกฤษนะคะภายใต้การบริหารงานของนายกคนใหม่นะคะที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือระบบการเลือกตั้งของอังกฤษด้วยนะคะว่าจะเป็นไปในแนวนโยบายของนายกคนใหม่ก็คือนายกแอนดี้เบิร์นแฮมยังไงบ้างนะคะการเมืองของอังกฤษก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณฝากการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทอง

มีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
2: ภาคเหนือเลือกคุณสารุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬา Radio Plus เสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกสั่งการให้จังหวัดที่คาดว่าจะประสบอุทกภัยเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการบริหารสถานการณ์และลดความเสียหายของพื้นที่ให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัด

รองเลขาธิการสทนช.ชี้แจงถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าในส่วนของลุ่มน้ำ

0: ในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในส่วนของน้ำก้อนนี้จะเข้ามาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการแต่จะไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงมากกว่าในบางจุดแต่จะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่อาจได้รับผลกระทบและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสถาบันวิจัยสุขภาพจิตของเกาหลีใต้ระบุเด็กมากกว่าครึ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนก่อนจะมีอายุครบ2ขวบสถาบันวิจัยสุขภาพจิตแห่งศูนย์สุขภาพจิตแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ทำการสำรวจผู้ปกครองของเด็กชาวเกาหลีใต้จำนวน400คนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ขวบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลูกของตนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนโดยพบว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือร้อยละ 37.18 ระบุว่าลูกของตนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนในช่วงอายุ 12-23 เดือนขณะที่ร้อยละ 13.8 ระบุว่าเริ่มใช้ในช่วงอายุ 0-11 เดือนซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีเด็กถึงร้อยละ 50.98 ที่เริ่มใช้สมาร์ทโฟนก่อนอายุครบ2ขวบนอกจากนี้รายงานยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนของมารดาและของบุตรด้วยโดยเด็กที่มารดาอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมักจะเริ่มใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่อายุยังน้อยกว่าเด็กที่มารดาอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำอีกทั้งเด็กที่มารดาอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงอาจมีโอกาสใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าและถูกจำกัดการใช้งานจากผู้ปกครองน้อยกว่าซึ่งองค์การอนามัยโลกเคยออกแนวทางปฏิบัติในปี2019ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอส่วนเด็กอายุ 2-4 ขวบไม่ควรใช้เกินวันละ1ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13 นาฬิกา
2: ม ณี 1 คันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศInnovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Innovative Wisdom นะคะทางสถานีวิจุฬา 101.5 MHz ค่ะกลับมาพบกันนะคะวันนี้ดิฉันพัชศิรีชมพูคำค่ะกลับมาแล้วค่ะในเดือนตุลาคมค่ะซึ่งเราก็จะพบกันนะคะเป็นทั้งเดือนนี้เลยแล้ววันนี้นะคะเป็นเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมขอส่งความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงผู้ที่กำลังช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวและก็ชุมชนค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายท่านคงติดตามข่าวแน่นอนเลยนะคะเรื่องปริมาณน้ำฝนตกหนักจนเรียกว่าก่อให้เกิด

ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องของน้ำท่วมบางท่านอาจจะต้องรับมือนะคะโดยการที่เปลี่ยนเส้นทางไปทำงานต้องมีการย้ายเข้าของหรือว่าปรับแผนชีวิตกันเรื่องที่ปกติทำกันง่ายๆก็ช่วงนี้อาจกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาทันทีเลยนะคะและผลกระทบก็ไม่ได้หยุดแค่ที่น้ำท่วมด้วยแต่ว่าก็ยังเชื่อมโยงไปถึงการทำงานขององค์กรแล้วก็การให้บริการที่คนจำนวนมากต้องพึ่งพาด้วยตัวอย่างที่เป็นข่าวในปลายเดือนกันยายนก็คือเรื่องความขัดข้องในเรื่องของการให้บริการของสายการบินไทยค่ะทั้งเที่ยวบินล่าช้าเรื่องของสัมภาระตกค้างการต้องปรับตารางบินตามข้อมูลที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเผยแพร่เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะสถานการณ์นี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ทำงานกับปกติเนี่ยต้องกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระแล้วก็สินค้าแล้วก็ต่อเนื่องไปยังถึงเที่ยวบินด้วยข่าวเดียวกันนะคะก็ยังเพิ่มถึงยังมีการเป็นประเด็นในเรื่องของตัวการขาดแคลนกำลังคนการประสานการจัดส่งสัมภาระต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ก็เลยมานั่งคิดนะคะว่าเอมันมีเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะมีแนวทางในการที่จะรับมือกับดิฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องของตัวเหตุการณ์แบบนี้ก็เรียกเป็นภาวะวิกฤตได้แบบหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความเรียกว่าเป็นปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกระทบนะคะต่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆส่วนด้วยกันก็เลยชวนคิดว่าเอ๊ะแต่ว่าเราจะยังไงดีเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ทั้งนี้นะคะเราจะไม่มาตัดสินการทำงานขององค์กรในองค์กรหนึ่งจากข่าวเพียงบางส่วนซึ่งก็ได้รับมาเพียงแต่มุมหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาวะการน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่อยากจะให้ชวนคิดนะคะจากเหตุการณ์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของคำถามที่ว่าถ้ามันมีเหตุภาวะวิกฤตเกิดขึ้นองค์กรควรจะรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างไรนะคะควรทำอย่างไรเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้วันที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาถึงเราจะได้มีทางเลือกมากกว่าในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละเรื่องซึ่งจากตรงจุดประกายความคิดเรื่องนี้ค่ะก็ได้นั่งนึกต่อไปนะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาก็คงจะคุ้นชินนะคะดิฉันก็ชอบศึกษาอะไรที่มันมาจากงานวิจัยคือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่ใช่คิดแล้วก็นำเสนอเท่านั้นแต่ว่าจะต้องมีการไปรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาสรุปให้แล้วก็ไปเจองานนึงค่ะที่เป็นเพิ่งออกมาตีพิมพ์ไม่นานนี้เองค่ะเมื่อวันที่31มีนาคมของปีนี้นะคะใช้ชื่อว่า Level Up Your Crisis Management Skills ซึ่งตีพิมพ์ใน MIT Sloan Management Review ก็เข้าเรื่องแล้วเหมือนว่าตรงกับความต้องการเลยนะคะก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ขออนุญาตนะคะเอาสิ่งที่ศึกษามานำมาย่อยแล้วก็เล่าสู่กันฟังก่อนอื่นเลยค่ะขอเล่าให้ฟังก่อนเกี่ยวกับในเรื่องของการได้มาของข้อมูลแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการสรุปผลของการศึกษาการได้มาของข้อมูลนะคะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำระดับสูงที่มีประสบการณ์ตรงในการนำระบบขนาดใหญ่และซับซ้อนผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งน่าสนใจมากเลยค่ะที่เป็นระดับถึงอดีตนายกรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงสุดประธานกรรมการและกรรมการบริษัทข้ามชาติผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำสูงสุดด้านการอาหารแล้วก็ผู้บริหารระดับชาติในหลายด้านรวมถึงด้านดับเพลิงจึงเป็นการศึกษารับฟังประสบการณ์จากหลายวงการทั้งภาคธุรกิจนะคะภาครัฐการเงินและหน่วยงานที่จะต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินโดยตรงและองค์กรของผู้เข้าร่วมก็มีลักษณะแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันรวมถึงผ่านวิกฤตคนละรูปแบบด้วยค่ะบทความฉบับนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่าผู้ให้สัมภาษณ์กี่คนไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางด้านสถิติสิ่งที่ในการศึกษานี้นำเสนอจึงเป็น

ลักษณะของบทเรียนค่ะแล้วก็กรอบคิดที่สังเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้นำเหล่านั้นก็คือผ่านการสังเคราะห์ตัวข้อมูลประกอบกับในเรื่องของการเชื่อมโยงกับแนวความคิดนะคะของผู้ที่ทำการศึกษาเพื่อที่จะอยากจะได้เป็นแนวทางในการที่ช่วยให้ผู้บริหารรับมือหรือจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่ผู้เขียนนำมาเสนอนะคะก็จริงๆแล้วเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จำได้ง่ายด้วยเพราะว่าเรียกว่าเป็นโมเดล 7C ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำของภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเตรียมแผนการสื่อสารการประสานงานความใส่ใจผู้ที่รับผลกระทบการเผชิญความจริงการจัดอำนาจการตัดสินใจแล้วก็ไปจนถึงการเรียนรู้หลังเหตุการณ์ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้นะคะที่คิดว่าน่าสำคัญมากๆเลยก็คือว่าที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือเวลาที่มองบอกว่ามันเป็น7C หรือ 7C ก็จริงแต่ว่าเวลาไปปรับใช้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการปรับใช้ในเชิงบูรณาการกันค่ะต้องมีความสอดคล้องให้เกิดขึ้นในเรื่องของการดำเนินการคราวนี้เอาละค่ะมาเริ่มต้นกันที่4ตัวแรกก่อนนะคะ4ตัวแรกก็คือ contingency คืออะไรคือไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้แปลคำเป็นคำแต่ว่าเป็นลักษณะของความหมายคือว่าC ตัวนี้หมายถึงการซ้อมค่ะคือเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือคิดไปด้วยค่ะวางแผนมีด้วยว่าเอ๊ะมันจะมีสถานการณ์อะไรที่มันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นปกติเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วใครจะรับผิดชอบอะไรขอยกตัวอย่างนะคะสมมุตินะคะของบริษัทกระจายสินค้าแล้วกันค่ะปกติรถทุกคันออกจากคลังเดียวและพนักงานส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากเส้นทางเดียวกันถ้าวันหนึ่งเส้นทางนั้นถูกน้ำท่วมอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้การมีรถพร้อมนะคะสินค้าพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมเพราะไม่มีคนทำงานหรือรถออกไปส่งไม่ได้เพราะน้ำท่วมทำยังไงดีแผนที่ใช้ได้จริงจึงต้องคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นงานใดต้องทำก่อนและมีจุดกระจายสินค้าอื่นหรือไม่นะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนที่ทำงานที่ทำหน้าที่สำคัญอยู่ตรงนั้นมีผู้ที่ทำหน้าที่แทนได้หรือเปล่าและเมื่อใดควรลดหรือหยุดรับคำสั่งซื้อใหม่เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่ว่าเมื่อรับปากลูกค้าแล้วเกินกำลังของระบบในบทความนี้นะคะผู้บริหารบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสุขภาพรายหนึ่งนะคะได้เล่าว่าองค์กรมีการฝึกทดสอบห่วงโซ่ประทานภายใต้ภาวะกดดันซ้ำๆคือเตรียมความพร้อมซ้อมๆไว้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนั้นช่วงโควิดทุกคนจึงรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็จัดการตอบสนองอย่างไรนั่นคือพอเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆจึงทำให้สามารถรับมือกับความวิกฤตนั้นน่ะภาวะวิกฤตนั้นได้อย่างดีนะคะสำหรับองค์กรขนาดเล็กการฝึกไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากอาจจะใช้เวลาประชุมสั้นๆสร้างสถานการณ์ว่าพรุ่งนี้เข้าที่ทำงานไม่ได้ระบบหลักใช้งานไม่ได้หัวหน้างานติดต่อไม่ได้พร้อมกันทีมจะทำยังไงดีแล้วอาจจะลองให้คนที่รับผิดชอบตอบตามบทบาทจริงถ้าคำตอบคือต้องโทรถามหัวหน้าคนเดียวทุกข้อเราก็ได้จุดที่เราต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะนะคะหรือถ้าเกิดเปิดแผนออกมาแล้วพบว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นปัจจุบันก็พบว่าโอเคเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้เพื่อเมื่อวันหนึ่งที่เกิดปัญหาเราจะได้ไม่มีปัญหาค่ะนะคะนั่นคือ4ตัวแรก4ตัวที่2นะคะก็คือ clarity คือความชัดเจนในการสื่อสารค่ะช่วงวิกฤตคนต้องการข้อมูลเรียกว่าข้อมูลเรื่องของการสื่อสารสำคัญมากในเรื่องของการจัดการรับมือกับภาวะวิกฤตซึ่งจริงๆที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ตระหนักอยู่นะคะเพราะว่าคนที่อย่างเช่นรอรับการให้บริการอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นแหละแต่มันจะกระทบตัวเองอย่างไรระหว่างเนี่ยควรทำอย่างไรลองนึกตัวอย่างสมมุตินะคะผู้โดยสารที่รอสัมภาระถ้ารับคำตอบแค่ว่าเรากำลังดำเนินการอยู่แค่นั้นนะคะขอให้อดทนอ่ะผู้โดยสารก็ยังไม่รู้อาจจะควรจะรอนานเท่าไหร่ควรจะรอต่อหรือควรกลับไปรอที่บ้านแล้วค่อยติดต่อกลับมาซึ่งพอมันเกิดความไม่ชัดเจนตรงนี้ค่ะมันต้องทำให้เกิดการถามซ้ำแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของความอึดอัดความไม่พอใจง่ายการสื่อสารที่ช่วยให้ได้ดีนะควรบอกสิ่งที่

เรายืนยันได้แจ้งในสิ่งที่เรายืนยันได้สิ่งที่ยังตรวจสอบอยู่ทางเลือกที่ผู้ได้รับผลกระทบทำได้หรือเวลาที่จะมีข้อมูลใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องแจ้งให้ชัดเจนเช่นขณะนี้ยังยืนยันเวลารับสัมภาระไม่ได้แต่สามารถลงทะเบียนติดตามได้ที่จุดนี้จุดนี้และจะมีการแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งภายในเมื่อไหร่อย่างเช่นอาจจะแบบภายใน24ชั่วโมงสมมุตินะคะแต่ก็ไม่แปลว่าทุกเหตุการณ์ต้องอัปเดตเร็วขนาดนี้เสมอไปหรือความถี่เป็นแบบนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าการสื่อสารจะต้องชัดเจนนะคะและสิ่งที่ชัดเจนประกาศไปแล้วต้องเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยนะคะจะไม่พูดอะไรที่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าออกไปผู้ให้สัมภาษณ์ในบทความนะคะเน้นว่าควรสื่อสารแต่สิ่งที่รู้เป็นเรื่องจริงเพราะคำพูดที่ออกไปแล้วเรียกกลับคืนได้ยากค่ะขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งให้ข้อคิดว่าคนรับข่าวร้ายได้แต่รับมือกับความสับสนได้ยากในทางปฏิบัติจึงควรให้เจ้าหน้าที่หน้างานศูนย์บริการเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสังคมเฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้ซึ่งมีบทบาทมากเนี่ยได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะมีการอัปเดตข้อมูลระบุให้ชัดเจนว่าปรับปรุงข้อมูลเมื่อไหร่หากข้อมูลเดิมผิดก็จะได้แก้ไขอย่างตรงไปตรงมาการยอมรับว่ายังไม่รู้บางเรื่องก็จะช่วยให้คนวางแผนนะคะได้ดีกว่าคำรับรองที่ฟังเราสบายใจแต่ว่าทำไม่ได้จริงสำหรับตัวหัวหน้าทีมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าระบบล่มก็อย่าปล่อยให้พนักงานแต่ละคนคิดคำอธิบายให้ลูกค้าเองทั้งหมดควรมีข้อมูลกลางที่สั้นชัดแล้วก็ปรับปรุงได้ทันสถานการณ์ค่ะนะคะถัดมานะคะ C ตัวที่3ค่ะ coordination ก็คือการประสานงานองค์กรขนาดใหญ่มักแบ่งงานเป็นฝ่ายๆเป็นส่วนๆเพราะว่ามันก็พอองค์กรขนาดใหญ่ก็ต้องมีการจัดแบ่งงานว่าใครทำอะไรแต่ว่าในภาวะวิกฤตปัญหามักมันจะมาเร็วแล้วก็มักจะต้องเกิดเรียกว่าข้ามสายงานขึ้นมางั้นอย่างเช่นตัวอย่างของคลังสินค้าถ้าในเรื่องของถ้ายังฝ่ายขายยังรับคำสั่งซื้ออยู่ฝ่ายคลังก็เริ่มแบบขาดคนฝ่ายขนส่งเริ่มรู้ว่าถนนบางสายใช้ไม่ได้ฝ่ายบริการลูกค้ารู้ว่าลูกค้ากำลังถามมาแล้วจะได้ของเมื่อไหร่แล้วถ้าแต่ละฝ่ายทำงานเฉพาะข้อมูลของตัวเองทุกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่ากำลังทำหน้าที่เต็มที่แต่ว่าก็ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นั้นประเด็นเรื่องการประสานงานค่ะจะต้องทำอย่างเรียกว่าเข้มข้นเต็มที่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเพื่อจะได้สามารถทำงานร่วมกันได้ว่าวันนี้ส่งได้เท่าไหร่งานใดค้างอยู่ใครต้องตัดสินใจเรื่องไหนอาจจะเป็นการประชุมสั้นๆนะคะเป็นระยะพร้อมเป็นข้อมูลที่ปรับตามสถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญนะคะการประชุมต้องช่วยในการตัดสินใจและลงมือทำได้ไม่ใช่เป็นการยิ่งเพิ่มภาระของคนจนไม่เวลาแก้ปัญหาค่ะในการศึกษานะคะเสนอไว้ว่าความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานเนี่ยควรสร้างไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวการประสานงานได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนนี้ในมุมมองของการบริการนะคะผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ควรทำหน้าที่เป็นคนประสานงานให้องค์กรเองนะคะเช่นเล่าเรื่องใหม่ทุกครั้งที่ถูกส่งหรือว่าวิ่งไปมาระหว่างหลายจุดเพื่อหาว่าใครรับผิดชอบถ้าองค์กรเชื่อมส่วนงานหลังบ้านได้ดีภาระที่ตกอยู่กับผู้รับบริการก็จะลดลงคือไม่ได้เป็นแค่หนังหน้าไฟอยู่คนเดียวมันก็ต้องเป็นเรื่องของการประสานงานที่ต้องช่วยกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวางรากฐานไว้ตั้งแต่วันปกติค่ะวันทำงานที่ไม่มีปัญหาก็จะได้ทำให้การเชื่อมโยงการประสานงานเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกนะคะแม้ว่ามีสถานการณ์เข้ามากดดันตัวที่4ค่ะ compassion ตัวนี้ก็สำคัญนะคะคือความใส่ใจและเหตุอกเห็นใจผู้ได้รับผลกระทบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในองค์กรค่ะในวันเกิดเหตุตัวเลขที่ผู้บริหารเห็นอาจจะเป็นจำนวนงานค้างจำนวนสายโทรเข้าหรือจำนวนลูกค้ารอแต่สำหรับคนที่อยู่ในตัวเลขเหล่านั้นอย่างเช่นลูกค้านะคะซึ่งอาจจะกำลังห่วงลูกอยู่หรือห่วงผู้สูงอายุที่บ้านหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้เตรียมตัวการเข้าใจผลกระทบเหล่านี้จะช่วยให้เราออกแบบความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดขอยกตัวอย่างสมมุตินะคะสถานที่ให้บริการต้องปิดกระทันหันการติดป้ายแค่ว่าปิดชั่วคราวอย่างเดียวปึ้งใส่หน้าอาจยังไม่ช่วยคนที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเดินทางมาลำบากกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเราควรต้องมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำที่มีช่องทางติดต่อที่ใช้งานได้และช่วยจัดลำดับกรณีที่เดือดร้อนเร่งด่วนส่วนพนักงานก็ต้องรับการดูแลเช่นกันนะคะ

หากทางบ้านน้ำท่วมกันถามว่าทำไมยังมาไม่ถึงจะมาทำงานไหมเหมือนที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เกิดเรียกว่า compassion หนักนะคะอาจจะต้องมีคือการ compassion คือการที่แสดงถึงความห่วงใยตอนนี้ปลอดภัยไหมมีอะไรที่องค์กรสามารถช่วยได้และมีการส่วนไหนไหมที่พอจะทำได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะความช่วยเหลือการความเอื้อเฟื้อนะคะต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้การรับมือเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างดีมากขึ้นผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในงานการศึกษางานวิจัยนี้นะคะเป็นผู้นำทางด้านการอาหารก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการดูแลคนและความปลอดภัยเป็นการที่ช่วยสร้างความไว้วางใจได้ดีมากบทเรียนนี้ใช้กับการบริหารได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อองค์กรต้องพึ่งคนให้บริการผ่านระบบนะคะโดยที่มันมีภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยองค์กรก็ควรต้องดูแลคนในทีมให้มีแรงและมีกำลังใจในการที่จะทำงานภายใต้ภาวะเช่นนี้นะคะคำขอโทษก็ควรมีด้วยนะคะเมื่อเราพลาดไปแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทำได้จริงแต่ไม่ควรรับปากเกินในสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยหรือว่าทำได้ค่ะนะคะมาถึงตัว C ตัวที่5นะคะก็คือ confrontation ในที่หมายถึงการเผชิญความจริงที่ยากจะยอมรับแต่ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเช่นระบบสำรองใช้ไม่ได้กำลังคนไม่พอหรือว่ากำหนดเวลาที่แจ้งไปแล้วทำไม่ได้มันก็ต้องยอมรับนะคะเรื่องนี้ยากเพราะว่าผู้บริหารบางอาจจะกลัวเสียความเชื่อมั่นอาจจะเสียอิมเมจภาพลักษณ์แต่ว่ามันเนื่องมันเป็นความจริงก็ต้องเผชิญกับความจริงนะคะดีกว่านะคะในการที่เราจะยังพยายามพูดบอกว่าทุกอย่างยังปกติอยู่ยังได้อะไรเงี้ยมันอันนั้นเพราะยังไงความจริงมันคือความจริงเมื่อความจริงมาถึงแล้วมันจะยิ่งแย่กว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ำถ้าเราไม่คอนฟรอนต์หรือเราไม่รับกับความเป็นจริงนะคะในกรณีอย่างสมมติของบริษัทขนส่งสินค้านะคะถ้ากำลังส่งเหลือเพียงส่วนหนึ่งแต่ยังรับคำสั่งซื้อเหมือนเดิมงานค้างเพิ่มขึ้นทุกวันการยอมรับข้อจำกัดแล้วปรับเวลาหรือการชะลอในเรื่องของการรับงานใหม่ก็อาจจะถึงแม้มันจะทำให้รายได้เสียระยะสั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นการปรับไปในเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นจริงซึ่งกรณีของการยอมรับความเป็นจริงแล้วเป็นกรณีที่เรียกว่าคลาสสิกเลยก็คือการรับมือของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะในปี1982ที่พอมีผู้กินซื้อยาไปกินหลับทารานอแล้วก็พบว่าเสียชีวิตก็ทารานอจอห์นสันก็ลุกขึ้นมาบอกว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะทุกคนอย่าเพิ่งกินยาไม่แน่ใจมันเกิดจากอะไรหรอกแต่ว่ามันมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เลยได้ใจนะคะของคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยดังนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการรับมือโดยการที่ต้องยอมรับกับความจริงแล้วก็ใช้ระบบต่างๆเนี่ยเข้ามาจัดการปัญหาให้สอดคล้องด้วยค่ะนะคะไม่ใช่แค่ยอมรับแล้วเฉยแล้วจบนะแต่มันจะต้องมีส่วนต่างๆนี่เข้ามาด้วยกันด้วยอันนี้อ่ะ4ตัวที่6นะไปต่อนะคะก็คือ control ก็คือรักษาระบบให้มีระเบียบและมีทิศทางก็จะต้องมีกำหนดให้ชัดนะคะว่าใครมีอำนาจตัดสินใจเรื่องอะไรเปิดทางให้คนที่อยู่ใกล้สถานการณ์ลงมือได้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมลองนึกถึงเจ้าหน้าที่นะคะหน้างานที่เห็นลูกค้ารอเป็นจำนวนมากเขาก็ต้องรู้ว่าหรือมีอำนาจในการที่ต้องรู้ว่าควรจัดจุดพักหรือเพิ่มน้ำดื่มอะไรอย่างไรแต่ถ้ารายจ่ายเล็กน้อยเหล่านี้ทุกเรื่องยังต้องรอผู้บริหารคนเดียวตัดสินมันอาจจะเป็นเรื่องที่ล่าช้ามากๆก็ได้เพราะว่าผู้บริหารคนนั้นอาจจะยังกำลังตัดสินใจหรือจัดการเรื่องอื่นที่มันใหญ่กว่านั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่มีการจัดการในเรื่องของอำนาจการตัดสินใจตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะในการรับมือที่ป้องกันในเรื่องของตัวความล่าช้านะคะอย่างยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับวอลมาร์ทในที่รับมือกับพายุเฮอริเคนซึ่งให้ผู้จัดการพื้นที่มีอำนาจจัดการขนส่งการเปิดร้านตามสถานการณ์ในพื้นที่ตัวอย่างนี้ซอนได้เห็นว่าคนที่ใกล้เหตุการณ์และมีข้อมูลส่วนที่ส่วนกลางอาจมองไม่เห็นแล้วก็ข้อมูลนั้นก็มีประโยชน์นะคะต่อการตอบสนองที่จะให้การตอบสนองนั้นเร็วขึ้นค่ะนะคะสี่ตัวที่7ค่ะ continuity หมายความว่ามีการนำบทเรียนที่เกิดขึ้นน่ะเรียกว่าศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้บทเรียนอะไรแล้วเอาไปปรับใช้แล้วปรับใช้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบเป็นบทเรียนแล้วจบแต่ว่าเราเจออะไรบ้างอะไรบ้างเธอต้องแบบไปปรับปรุงนะคะหลังจากที่วิกฤตการณ์คลี่คลายหลายองค์กรก็กลับเข้ามาทำงานทุกอย่างปกติจนบางทีก็ลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วควรต้องทบทวนเหตุการณ์นะคะ

อย่างเป็นระบบด้วยเพื่อที่จะได้สามารถที่จะได้ทำให้สิ่งที่เราเตรียมการไว้เนี่ยมันดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะอย่างเช่นอาจจะโหหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพบว่าระบบล่มแต่เรามีคู่มือสำรองนะแต่ว่าคู่มือสำรองเนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันไม่ได้ละแต่ว่าต้องแยกนะคะในเรื่องของการเก็บตัวคู่มือเนี่ยออกไปจากระบบตรงนั้นเพื่ออย่างน้อยก็ยังมีระบบสำรองไว้อยู่หรือว่าหลังน้ำท่วมเราพบว่าพนักงานเนี่ยที่เราบอกว่าเราสามารถเรียกมาสำรองได้เนี่ยแต่ปรากฏเป็นอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดียวกันกับพนักงานหลักดังนั้นเนี่ยการมีรายชื่อคนสำรองจึงยังไม่พออันนี้ต้องอาจจะดูว่ารายชื่อไว้นั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนมันจะมีผลกระทบต่อกันหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะนั่นก็คือทั้ง7ด้านค่ะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าจริงองค์กรก็มีทำสิ่งต่างๆไว้นี่อยู่แล้วนะมีแผนมีคนสื่อสารมีคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนคิดนะคะว่าความสามารถในการพัฒนาเหล่านี้มันเป็นระดับไหนนะคะเพราะว่ามันจริงๆเรามีแต่เรายังไม่ได้พัฒนามันเป็นระดับที่ใช้ได้จริงหรือเปล่าคือบางทีก็มีแค่ว่าพอมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำมันจริงจังดังนั้นเนี่ยการที่เราได้หากทำระบบนี้ไว้จริงจังตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของตัวเพิ่มในเรื่องของการที่จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างมากๆเลยค่ะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะองค์กรต้องให้ความสำคัญในเรื่องของตัวการลงทุนนะคะในเรื่องของการวางแผนมองหาว่าจุดใดนะน่าจะเป็นจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไขในระบบแรกๆแล้วก็พัฒนาแต่ละด้านให้สนับสนุนกันก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วนะคะทั้ง7อันที่กล่าวไปแล้วมันต้องเป็นลักษณะของการใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกันและนอกจากนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะที่จะมาช่วยทำให้เกิดการบูรณาการทั้ง7อันได้อย่างนี้ก็คือวัฒนธรรมองค์กรค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เขียนไว้นะคะแต่ว่าคนคุ้นชินนี่คือวิธีที่เราทำกันที่นี่แผนก็คือแผนหนึ่งที่เขียนไว้ระบบก็คือระบบแต่ว่าการทำจริงเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากจากภาคปฏิบัติก็คือในเรื่องของตัววัฒนธรรมองค์กรค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้พอดีเลยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองเอานำไปถ้ามีโอกาสนะคะลองไปประติดประต่อแล้วก็อาจจะปรับคิดนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะชวนนะคะชี้ชวนว่าอาจจะเป็นงานของเราก็ได้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยตรงเพียงเรื่องหนึ่งก่อนว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะมีการเต็มตัวเราจะมีการวางแผนเราจะมีการซ้อมเรามีการจัดระบบหรือการประสานสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรช่วงสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นปัญหาเกิดขึ้นเป็นบางทีปัญหาเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกได้คือเราจะรับมือกับปัญหาไว้อย่างไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะที่จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังพอหน้าที่จะไปไหวค่ะนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ทุกคนน่าจะต้องมองหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ เรียกว่าไม่ละเลยนะคะต่อวันที่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างใจค่ะอนุฟังคะวันนี้เราก็ได้ชี้ชวนกันนะคะให้มองในเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของผ่านเลนส์ของการบริหารการจัดการว่าเราควรจะบริหารการจัดการนี้อย่างไรจากในเรื่องของตัวการศึกษาแล้วในบทความตอนท้ายบทความก็จะชอบนะคะคำพูดอันหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นกรรมการบริษัทผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ในบทความว่า resilience isn't what you do in the crisisIt's what you built before it. แปลภาษาไทยคือเรียกว่าไอ้ resilience เนี่ยความยืดหยุ่นตรงนี้นะคะสามารถที่จะรับมือฟื้นตัวจากวิกฤตได้เนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราทำในวันที่เกิดวิกฤตแต่มันคือตั้งแต่สิ่งที่เราได้สร้างไว้ค่ะก่อนที่วิกฤตจะมาถึงสิ่งที่สร้างไว้นะคะเป็นแผนที่เราเคยซ้อมเราเคยเตรียมการนะคะความสัมพันธ์ที่ทำให้เราอาจจะต้องรู้จักในเรื่องของการว่าเราต้องขอความช่วยเหลือใครอะไรอย่างไรข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือว่าสร้างความมั่นใจระหว่างกันเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นการสะสมจากการทำงานในวันธรรมดาของเราและรับมือได้กับวันที่ไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นเราอาจเลือกไม่ได้ค่ะว่าจะพบเหตุการณ์ยากลำบากเมื่อไหร่หรืออะไรแต่เมื่อเราเริ่มเตรียมการสิ่งเหล่านี้ไว้มันจะทำให้เราผ่านพ้นสิ่งนั้นไปได้นะคะและสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากอยู่นะคะขอให้รู้ว่าการขอความช่วยเหลือและการดูแลกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ก้าวผ่านวิกฤตเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัศรีชมพูคำและทางทีมงานที่จุฬาขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันจันทร์นี้เสมอๆนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าทางสถานีวิจุฬา 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัยมีกำลังใจมีสติและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างผู้ชนะโดยก้าวผ่านไปด้วยการดูแลตัวเองและคนรอบข้างขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เราอยู่ด้วยกันกับรายการนี้ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะได้กำลังผ่านอุทกภัยครั้งสำคัญของประเทศเราเลยล่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายเลยและยิ่งวันนี้ตรงกับวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคด้วยนะคะก็เป็นวันที่คนทั่วโลกเนี่ยร่วมกันสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เลยล่ะค่ะเพราะสำคัญวันนี้จึงอยากจะเตือนผู้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยดังนั้นผู้ฟังอย่ามองข้ามสัญญาณที่ร่างกายกำลังกระซิบบอกเราและหลักคิดนี้ไม่ได้สำคัญแต่เพียงเฉพาะเรื่องของโรคเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะทักทายผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.radio.jula.ac.th ทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus 3หมายเลขของเรายังคงต้อนรับผู้ฟัง022183975-7และหลากหลายช่องทางที่ฟังเราอยู่ขอบคุณที่หลายๆท่านก็โหลดแอปพลิเคชันนี้ติดไว้จุฬา Radio Plus ด้วยเราจะได้อยู่เคียงข้างกันไปทุกที่ทุกเวลาผู้ฟังฟังสดและย้อนหลังได้ทางนั้นด้วยละค่ะเอาละค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันอย่างที่ผมบอกแหละเนาะคือเทรนด์ longevity มาแรงแล้วก็การออกกำลังกายอย่างเนี้ยหลายๆท่านเมื่อที่ผ่านมานะคะก็จะมีโครงการหลายๆโครงการเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการแลกนู่นแลกนี่นะคะแลกวิ่งอะไรแบบนี้เอาวิ่งไปแลกแบบนั้นนะคะแล้วก็มีคนที่มาปรึกษาทาง022183975-7ผู้ฟังบอกว่าเกิดอาการบาดเจ็บแล้วจากการวิ่งนะคะวันนี้เลยนำมาคุยกันเพื่อให้ผู้ฟังได้ถามว่าได้หายจากอาการบาดเจ็บไหมคงไม่แต่ว่าน่าจะเป็น how to ที่จะไปช่วยเรื่องของการบาดเจ็บที่เป็นอยู่นะคะเราจะคุยกันเรื่องการบาดเจ็บในนักวิ่งค่ะหลายๆท่านเป็นนักวิ่งแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็น3กิโล5กิโล10กิโลบางท่านไปสู่มินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนมาราธอนแบบนี้นะก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าอาการแบบไหนที่ผู้ฟังยังวิ่งต่อได้หรือแบบไหนควรลดแล้วต้องลดแบบไหนถึงจะกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมสัญญาณแบบไหนควรหยุดสัญญาณแบบไหนควรไปพบผู้เชี่ยวชาญวันนี้มาทำความเข้าใจกันนะคะผมได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะสาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะเจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยปฏิบัติการ

0: ิการวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะนี้แหละผู้ฟังจะได้มารับฟังจากผู้เชี่ยวชาญเลยต้อนรับนักกายภาพบำบัดอารีรัตน์ปุถุชัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บในนักวิ่งต้องบอกว่าอินเทรนเหมือนกันบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ออกไปวิ่งแล้วก็มาวิ่งกันในบ้านก็มีนะคะแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บบางท่านแค่ตึงๆแต่บางท่านเนี่ยปวดร้าวไปนานเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนทำไมอาจารย์ถึงอยากคุยเรื่องนี้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะทางสุขภาพค่ะอาจารย
1: ์เทรนปัจจุบันคนก็หันมาวิ่งกันมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าพอคนวิ่งมากขึ้นคนที่บาดเจ็บจากการวิ่งก็มากขึ้นเช่นกันค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยว่าการวิ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะสำคัญที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรามีเวลาเพียง25นาทีผมเองก็จะพยายามทำให้คุณฟังได้ในสิ่งที่ต้องการให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงๆแล้วมีคำถามหลังใหม่เยอะมากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของนักวิ่งเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้จะอธิบายก่อนวันนี้ที่เราจะคุยกันเราคงจะต้องมีการแบ่งอาการบาดเจ็บเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นแล้วเป็นปัญหาสะสมก็คือไม่รู้ว่าตัวเองบาดเจ็บคือคิดว่ามันแค่ตึงๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปอะไรแบบนี้อาจารย์งั้นให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่ารูปแบบของการบาดเจ็บเป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับนักวิ่งแต่ละท่านที่จะต้องเจอค่ะ
1: ได้ค่ะคือการบาดเจ็บที่พบบ่อยในนักวิ่งนะคะเราค่อยๆไล่ดูไปทีละส่วนเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแบบพวกเท้าแล้วก็ข้อเท้าค่ะที่มาบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกพันตาฟาเชียลิติสก็คือคนทั่วไปก็จะรู้สึกรู้จักในโรครองช้ำอะนะคะก็จะมีอาการสำคัญก็คือปวดส้นเท้าโดยเฉพาะก้าวแรกตอนเช้าตอนตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยเสี่ยงในนักวิ่งที่ทำให้เกิดอาการเนี้ยก็คือเพิ่มระยะเร็วไปหรือกล้ามเนื้อน่องวีคแล้วก็ใช้โหลดในการวิ่งสูงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันที่สองก็คือเอ็นร้อยหวายอักเสบก็คือจะปวดตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนาะพวกเนี้ยปัจจัยเสี่ยงก็คือเพิ่มระยะทางเร็วเกินไปแล้วก็พวกฮิลรันนิ่งแล้วก็กล้ามเนื้อน่องวีคเนสอีกนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่พบอีกก็คือพวกแองเคิลสเปรนก็คือข้อเท้าแพงนะคะก็มีอาการสำคัญก็คือปวดบวมข้อเท้าโดยเฉพาะข้อเท้าด้านนอกนะคะพวกนี้ปัจจัยเสี่ยงก็คือเคยข้อเท้าพลิกมาก่อนแล้วก็ proprioception ตับนะคะperception ก็คือการรับรู้ข้อต่ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ stress fracture อันนี้ปวดจะลักษณะสำคัญก็คือปวดเฉพาะจุดแล้วก็จะปวดเพิ่มขึ้นเมื่อวิ่งนะคะส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดก็คือ training โหลดสูงๆการ recovery ไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวก posterior tibial tendinopathy ก็คือปวดข้อเท้าแล้วก็ปวดด้านในของข้อเท้าอะค่ะก็คือพวกที่พวก over pronation ก็คือเท้าแบนแล้วก็พวกกล้ามเนื้อน่องวีคอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวก peroneal tendinopathy ก็คือปวดด้านนอกของข้อเท้าพวกปัญหาปัจจัยเสี่ยงก็คือพวก running surface แล้วก็ข้อเท้าไม่มั่นคงค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมตาฟาเจียปวดบริเวณหน้าเท้าพวกนี้ก็จะเกิดจากบางทีใส่รองเท้าไม่เหมาะสมหรือว่าการโหลดไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะ
0: อันนี้คือบาดเจ็บที่เท้าและข้อเท้าใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะจะเห็นว่าแค่เท้านะคะแบบการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีเข่าก็อาจเป็นไปได้ค่ะก็คือพวกแพทโลพิเมโลเพนซินโดมซึ่งก็พบบ่อยในนักวิ่งเหมือนกันอาการก็จะแบบปวดรอบๆแล้วก็ด้านหลังลูกสะบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการก็คือปวดตอนวิ่งตอนลงบันไดแล้วก็นั่งนานอาจจะมีเสียงในเข่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาพบนักกายภาพก็

0: จะประเมินได้เนาะแล้วก็พวก running cadence ก็คือรอบขาหรืออัตราการก้าวเท้าที่กระทบพื้นใน1นาทีพวกเนี้ยแล้วก็ training load คือภาระการฝึกซ้อมในการวิ่งคือพวกนี้นักวิ่งเขาก็จะรู้กันว่าใช้วัดปริมาณผลกระทบของความหนักหน่วงในการวิ่งแต่ละครั้งที่มีต่อร่างกายโดยนำเวลาแล้วก็ความเข้มข้นพวกอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมาคำนวณร่วมกันค่ะแล้วก็อันที่เจอเยอะอีกอันหนึ่งก็คือ iliotibial band syndrome อาจจะได้ยินบ่อยๆค่ะนักวิ่งหลายๆคนประสบก็จะปวดเข่าด้านนอกมักเกิดช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเริ่มปวดพบมากในนักวิ่งที่พวกวิ่งดาวฮิลวิ่งเทลวิ่งลงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลักษณะของการวิ่งดาวฮิลเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อจะเป็นแบบเอ็กเซนติกก็คือกล้ามเนื้อต้องยืดออกขณะหดตัวเพื่อเบรกน้ำหนักตัวด้วยแบบเวลาวิ่งลงเขาอย่างนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ช่วยก็คือช่วยเพิ่มความถี่ก้าวและก็ความเร็วหากทำผิดวิธีเนี่ยก็จะทำให้เจ็บเข่าหรือกล้ามเนื้อต้นขาฉีกได้ง่ายเลยอะค่ะก
1: ็ถ้าจะเป็นอาการหรือว่าเป็นรูปแบบเนาะที่หลายๆท่านที่เป็นนักวิ่งเนี่ยจะต้องเจอทีนี้เนี่ยถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้ว่านั่นคืออาการบาดเจ็บเหรอคะอาจารย์อาการมันจะเป็นยังไงคะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าเดี๋ยวก็หายแบบก็คืออย่างเช่นพวกปวดเข่าด้านนอกพวก iliotibial band เงี้ยนะคะเขาก็จะคิดว่ามันเกิดจากการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายมั้งพักเดี๋ยวก็คงหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพักแล้วมันไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเข้ามาพบนักกายภาพบำบัดหรือว่าอาจจะดูเทคนิคการวิ่งลงเขาอย่างปลอดภัยว่าต้องวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการเอ็นตัวจากข้อเท้าเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจากข้อเท้าค่ะไม่ใช่การก้มตัวหรือการทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้านะคะแล้วก็ก้าวสั้นแต่ถี่หลีกเลี่ยงการก้าวยาวๆเพราะฉะนั้นทำให้เกิดแรงกระแทกเป็นการเบรกกระทันหันที่ทำลายข้อเข่าได้มองข้างหน้าไปประมาณ 3-5 เมตรเพื่อให้สมองประเมินพื้นที่และเลือกเส้นทางได้ดีค่ะแล้วก็แขนก็สำคัญค่ะในการช่วยทรงตัวอาจจะการแขนออกเล็กน้อยเพื่อช่วยรักษาบาลานซ์ของร่างกายอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้เทคนิคการวิ่งอย่างปลอดภัยก็จะลดอัตราการบาดเจ็บลงแล้วก็ถ้ามันปวดมากๆเนี่ยอย่าทนค่ะยิ่งมารักษาไวเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีขึ้นไวเท่านั้นละกันประมาณนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะคะเพราะบางท่านมองดูว่าเอ๊ะถ้าต้องไปรักษานี่คือจะต้องหยุดวิ่งหรือเปล่าบางท่านก็ไม่อยากจะหยุดวิ่งอาจารย์คือบางท่านพยายามที่จะทำสถิติหรืออะไรทุกท่านก็คงจะมีเป้าหมายของตัวเองนั่นแหละดวงถามท่านคู่ฟังท่านนี้นะคะที่เคยฝากคำถามไว้ทางด้านหลังไมค์022183975-7หรือท่านบอกว่าเราจะบาดเจ็บที่การวิ่งที่โซนไหนมากที่สุดเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโซนบางท่านอาจจะอยากจะวิ่งแล้วเป็นนักวิ่งใหม่เนาะเลยอยากจะให้อาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโซนการเต้นของหัวใจด้วยแล้วก็มันมีผลต่ออาการบาดเจ็บในแต่ละช่วงด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ก็มีผลนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งเร็วเกินไปอาจจะแบบต้องการทำเวลาดีๆแล้วก็สปรินต์ให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเพิ่มอัตราการบาดเจ็บในขณะที่บางทีกล้ามเนื้อยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะวิ่งเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนโดยส่วนใหญ่อะนะคะพอวิ่งไปแล้วก็อยากทำเวลาให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะแบบเพจในการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนไข้ที่มาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งเท่าเร็วเท่านี้แล้วเพจในการวิ่งมันก็หมายถึงว่าเวลาที่การวิ่งที่ใช้ระยะทาง1กิโลเมตรอะนะคะว่าวิ่งได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ความถี่ในการ

0: งานวิ่งก็เหมือนกันนะคะไม่มีเวลาพักไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลได้เหมือนกันค่ะ
1: ดังนั้นถ้าในจังหวะที่เราวิ่งวิ่งแล้วสลับเดินแบบนี้จะลดอาการบาดเจ็บได้มากกว่าไหมคะ
0: ก็ไม่เสมอไปนะคะเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าเคยวิ่งความเร็วเท่านี้แล้วสมมติว่าเคยวิ่ง5 กิโลใช่ไหมคะแล้วจะเพิ่มระยะทางแต่ว่าการวิ่งอ่ะเพสการวิ่งอ่ะค่ะควรจะเท่าเดิมไปก่อนไม่ใช่ว่าทั้งเพิ่มระยะทางและเพิ่มเพสการวิ่งแล้วก็ในวันในขณะเดียวกันวันนั้นอาจจะได้รองเท้าใหม่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายยังไม่ชินกับรองเท้าคู่ใหม่นั้นมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้เหมือนกันค่ะค่อยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าแบบเพิ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้อยากให้อาจารย์ให้เรื่องของวิธีการรักษาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของเทคนิคในการวิ่งเนาะวิธี
0: ค
1: กา
0: ่ะ
1: รเข้ารับการรักษามันยุ่งยากไหมคะอาจารย์อันนี้ถามแบบที่คุณผู้ฟังฝากไว้เลยนะคะคือยุ่งยากไหมต้องไปบ่อยๆหรือเปล่าพอบอกว่าต้องไปหานักกายภาพบําบัดและยิ่งตัวเองเป็นนักวิ่งด้วยอย่างเงี้ยบางท่านไม่อยากที่จะเสียเวลาค่ะอาจารย์
0: อ๋อไม่เลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะสามารถไปหาที่คลินิกกายภาพบำบัดใกล้บ้านหรือว่าจะมาที่คลินิกที่สาเวชจุฬานี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่แบบมันปวดมากๆวิ่งแล้วปวดมากขึ้นเรื่อยๆอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็การเข้ามารักษาเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็เข้ามาได้เลยนักกายภาพก็จะประเมินว่าแบบมีการบาดเจ็บตรงไหนบ้างมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าบาดเจ็บเร็วมารักษาเร็วก็จะอย่างที่บอกค่ะการ recovery ก็จะได้เร็วเพราะว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนักวิ่งเองก็ต้องพักด้วยอย่างเห็นตารางสเกดูของนักวิ่งหลายๆท่านเงี้ยค่ะแบบอยากทำเวลาอยากแบบอยากทั้งระยะทางอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่ง7 วันไม่พักเลยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะควรจะมีวันทั้งซ้อมวิ่งมีเวทเทรนนิ่งอันนี้ก็สำคัญเนาะถ้าแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงมันก็จะเพิ่มอัตราการบาดเจ็บได้ง่ายก็แล้วกันค่ะถ้ามีเวทเทรนนิ่งทำให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงมีวอร์มก่อนที่จะออกกำลังกายก่อนที่จะวิ่งนะคะเพราะหลายคนไม่วอร์มก่อนออกกำลังก่อนไปวิ่งพอถึงสวนและดึกและอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบวิ่งรีบทำเวลาไม่มีวอร์มคือตอนวอร์มก่อนวิ่งเนี่ยควรจะวอร์มแบบเคลื่อนไหวเนาะวอร์มแบบว่าให้ข้อต่อมันรับรู้ว่าเรากำลังจะใช้งานแล้วก็เหมือนเอาความร้อนเข้าไปในกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันมีความยืดหยุ่นได้ดีพอวิ่งเสร็จก็ต้องยืดเหยียดหลายๆคนวิ่งเสร็จแล้วกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยเพราะสวนจะปิดแล้วอันนั้นก็ไม่แนะนำเนาะควรจะยืดเหยียดให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวหรือว่าเดินพอวิ่งเสร็จก็ค่อยๆเดินไม่หยุดวิ่งทันทีทันใดนะคะเดินหลังจากนั้นก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบสแตติกแบบอยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังวิ่งนะ
1: จำนวนเวลาล่ะคะอาจารย์มีคู่ฟังถามไว้เหมือนกันว่าเหยียดเนี่ยตอนก่อนเรียกว่าเป็นวอร์มแล้วกันเนาะก่อนวิ่งวอร์มหลังวิ่งคือเหยียดต้องเท่าไหร่เพราะว่าตามที่เราเห็นในอินฟลูเอนเซอร์เนาะบางท่านเนี่ยทำให้เราดูเนี่ยเขาบอกว่าความยาวคือ1 ชั่วโมงเลยหรือบางคนก็ทำแค่15 นาทีบางคนทำได้แค่5 นาทีแบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วต้องทำให้เท่ากันทั้งก่อนและหลังไหมคะ
0: โดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าก่อนวิ่งเนี่ย5 นาทีก็อาจจะน้อยไปเนาะก็อาจจะต้องแบบสัก15 นาทีขึ้นไปก่อนวิ่งก็อาจจะวอร์มสัก15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะหลังวิ่งก็ยืดเหยียดประมาณ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นอย่างน้อยๆแล้วกันค่ะอย่างน้อยๆ15 นาทีประมาณนั้นค่ะ
1: จำเป็นอย่าง

0: ยิ่งช่วยล
1: ใ
0: ด
1: ช
0: อา
1: ่
0: การบาดเ
1: ค
0: จ
1: ่
0: ็
1: ะ
0: บได้ดีมากๆด้วยนะคะบางท่านบอกว่าเอ้ยทำไมจะต้องมานั่งทำดูตลกจังเลยอะไรแบบนี้หรือบางท่านพอเวลาที่เข้าเส้นชัยอ่ะบางท่านไปโรงงานวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บก็ต้องหย
1: อ
0: ุด
1: ื
0: สิ
1: ม
0: นะใครจะไปแบบว่าวิ่งต่อแล้วก็ไปยืดต่อดูจะแปลกๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้อาจารย์ให
1: ใ
0: ้
1: ช
0: เท
1: ่
0: คนิคหน่อยดีกว่าค่ะว่าวิธีการคือต้องยังไงคือบางท่านอย่างที่บอกแหละเนาะว่าเออเดี๋ยวสวนจะปิดก็ต้องรีบกล
1: อ
0: ับ
1: ๋อ
0: ต้องเข้าไปนั่งรถแล้วอะไรแบบนี้มีวิธีไหมคะอาจารย์
1: อืมคือจริงๆมันไม่มีทางลัดนะนะคะแต่คืออยากให้ความสำคัญกับการวอร์มกับการยืดเหยียดหลังวิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าณวันนั้นน่ะมันเกิดการบาดเจ็บก็คือเป็นประคบเย็นเลยค่ะถ้าบาดเจ็บส่วนไหนก็คือโคแพคก็คือมีติดบ้านไว้ก็อาจจะดีเนาะเพราะว่าหรือว่าณตอนนั้นน่ะไม่ได้พกโคแพคไปก็ขอน้ำแข็งแม่ค้าใส่ถุงแล้วก็ห่อผ้าอาจจะมีผ้าแบบเช็ดเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะห่อผ้าแล้วก็ประคบเย็นแบบเอาเย็นสบายๆนะคะไม่เย็นจัดบริเวณที่วันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างข้อเท้าอาจจะแพลงในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ดีเจ็บเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยประคบเย็นเลยค่ะ10 นาทีแต่ว่าจริงๆก็หลักๆก็คืออยากให้ยืดนั่นแหละค่ะอืมแต่ถ้าบาดเจ็บจริงๆก็ประคบเย็นไว้ก่อนโปะเย็นเลยเอาเย็นสบายๆนะคะเพราะบางคนอ่ะประคบเย็นแล้วเย็นจัดเกินน้ําแข็งกัด
0: อืม
1: กลายเป็นว่าเป็นแผลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเย็นสบายๆพอ10 นาทีแล้วก็สามารถประคบซ้ําได้ทุก2 ชั่วโมงค่ะ
0: ถ้าเราไม่บาด
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: จ็บล่ะคะคือก่อนและหลังวิ่งเราประคบไว้ก่อนเลยอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
1: หลังวิ่งมากกว่าค่ะปร
0: ห
1: ะ
0: ลั
1: ค
0: ง
1: บ
0: วิ่ง
1: ใช่ก่อน
0: ประ
1: เนี
0: ค
1: ่ย
0: บเย็น
1: ต้องบอมใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะหลังวิ่งประคบเย็นแต่ว่าก็ต้องเหยียดด้วยนะคะคุณฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: เกิด
1: ส
0: ไม่
1: ำคัญเลยการเหยียดค่ะยืดเหยียดหลังวิ่ง
0: อ
1: เ
0: ื
1: นาะ
0: มยืดเหยียดหลังวิ่งทีนี้เน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่ย
1: ่
0: หลายๆท่านอาจารย์พูดเรื่องนี้ดีเลยค่ะประคบเย็นประคบร้อนเนี่ยแหละหลายท่านก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: สับสนนะคะบางทีก็เตรียมเจลไว้เลยอ่ะไอ้ที่มันเป็นเหมือนครีมนวดอย่างเนี้ย
1: อ๋อ
0: ทั้งร้อนแล้วก็เย็นโปะ
1: อ
0: เข
1: ื
0: ้าไป
1: ม
0: หมดเลยทั้งร้อนและเย็นจริงๆแล้วต้องแบบไหนดีคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่ามีแค่ปวดตึงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการอักเสบการอักเสบก็คือมีปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมคะอันนี้คือเช็คการอักเสบเนาะถ้าปวดตึงๆเฉยๆอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะสมมุติว่าวันนั้นเป็นวันพักแล้วแบบรู้สึกตึงจังเลยอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นประคบอุ่นเนาะประคบอุ่นเนี่ยต้อง15 นาทีขึ้นไปประคบประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ควรเกินเนาะถ้าเกิดว่าประคบนานเกินก็อาจจะปวดมากขึ้นได้เพราะว่าเลือดมาข้างบริเวณนั้นมากขึ้นการประคบอุ่นเนี่ยคือทําให้หลอดเลือดขยายตัวเนาะส่วนการอักเสบปวดบวมแดงร้อนหรือหลังออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยควรจะประคบเย็นเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวคือเวลาที่มันบวมเนาะมันต้องให้กล้ามเนื้อหดตัวเพื่อลดอาการบวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องประคบเย็นแต่ไม่ใช่เย็นจัดเอาเย็นสบายๆแล้วประคบแค่10 นาทีพอค่ะไม่ใช่แบบโอ้วางมีสต๊อกในตู้เย็นเอามาเติมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเกิน10 ถึง 15 นาทีไปก็จะกลายเป็นให้ผลทางความร้อนแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย
0: ก
1: ่า
0: าง ร
1: น
0: ป
1: ั้
0: ร
1: น
0: ะค
1: จะ
0: บ
1: ดี
0: นี
1: ก
0: ่
1: ว่า
0: การประคบควรทำก่อนหรือหลังยืดเหยียดดีคะอาจารย์
1: หลังแล้วกันค่ะ
0: อืมเนาะ
1: หมายถ
0: อ
1: ึง
0: ื
1: ว่าม หลังออกกำลังกายถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะค
0: อ
1: ว
0: ื
1: ร
0: ม
1: จะ
0: พ
1: ท
0: อออก
1: ำ
0: ก
1: หล
0: ำล
1: ั
0: ัง งกา
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เสร็จเรายืดเหยียดปั๊บแล้วก็ประคบเย็นแบบนี้ผู้ฟัง
1: ใช
0: น่า
1: ่
0: จะลดอาการบาดเจ็บได้ทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เท
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: นิคในการวิ่งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งลงเขาหรือขึ้นเนินอะไรแบบนี้บางท่านก็
1: ค่ะ
0: ไปวิ่งในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแหละนะคะจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็อาจจะมีเ
1: ค
0: น
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: นมีอะไรบ้างนะคะตรงเนี้ยให้เทคนิคหน่อยค่ะอาจารย์เพื่อลดอาการบาดเจ็บค่ะ
1: อ๋อเทคนิคการวิ่งลงเขาใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปค่ะคือถ้าสมมติว่าต้องไปวิ่งเทรลวิ่งลงเขานะคะก็คือเอนตัวไป เอ็นตัวจากข้อเท้านะคะเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจากข้อเท้าที่ไม่ใช่การก้มตัวหรือทิ้งน้ำ

0: หนักไปข้างหน้านะคะแล้วก็ก้าวสั้นแต่ว่าถี่หลีกเลี่ยงการก้าวยาวๆเพราะว่าจะทําให้เกิดแรงกระแทกหรือการเบรกกระทันหันทําให้ปวดเข่ามากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มองข้างหน้าให้ประมาณ 3-5 เมตรให้รู้ว่าแบบเส้นทางข้างหน้าเป็นยังไงสมองเราจะได้ประมวลเนาะแล้วก็แขนก็จะช่วยทรงตัวอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดการบาลานซ์ของร่างกายนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวิ่งลงเขาเน
1: าะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักวิ่งทุกคนไหมคะหรือว่าบางท่านยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยด้วยรูปแบบไหนก็สนใจเรื่องของการวิ่งด้วยให้อาจารย์ฝากไว้เชิญเลยค่ะ
0: อยากให้นักวิ่งทุกคนนะคะไม่ให้ดูว่าการที่เราจะวิ่งเนี่ยไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวมันต้องดูการเทรนการโหลดระยะทางเพซซิ่งความถี่ในการวิ่งจะดูว่าวิ่งลงเขาหรือวิ่งปกติแล้วก็ดูสปีดด้วยเนาะแล้วก็ดูฟิสิคอลแคปาซิตี้ด้วยความแข็งแรงpower endurance แล้วก็ mobility สำคัญนะคะพวกไบโอเมคานิกข้อสะโพกข้อเข่าแล้วก็เท้าแล้วก็จริงๆใช้ทั้งตัวเลยเนาะเวลาวิ่งแล้วก็พวกเทคนิคการวิ่งต่างๆนะคะดูว่าใช้เป็นพวกคาร์เดนสไตรฟูตสไตรหรือพลังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รองเท้าก็มีผลนะคะเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งเนาะว่าวิ่งแบบไหนต้องใช้รองเท้ายังไงสำหรับคนที่เริ่มวิ่งกับคนที่อาจจะวิ่งลงเขาหรือวิ่งชำนาญแล้วอาจจะใช้ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็พวก recovery สำคัญมากค่ะอันนี้สำคัญสุดๆเลยคือพวกต้องพักต้องมีวันหนึ่งที่พักจริงๆอย่าฝืนแบบมันต้องให้ร่างกาย recovery ถ้าเกิดสมมติว่า recovery ไม่ดีแล้วฝืนไปวิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ถึงโกที่ตัวเองต้องการแล้วถ้าเกิดทำครบพวกนี้ก็จะลดอินจูรี่แล้วก็เพิ่ม running performance ให้กลับไปวิ่งได้อย่างปลอดภัยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ถึงโกที่ตัวเองตั้งไว้เนาะ
1: เชียร์มากนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้ที่มาให้กำลังใจนักวิ่งด้วยรูปแบบของการออกกำลังกายที่ปลอดภัยแบบนี้เพื่อลดอาการบาดเจ็บให้กับนักวิ่งทุกคนค่ะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: มาหมดเวลาของคลินิกร้อยจุดห้าวันนี้ลงแล้วนะคะและนี่คือเสียงของท่านนักกายภาพบำบัดอาริรัตน์โพธิชัยก็ท่านเป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมฝากกันไว้ด้านหลังไมค์ของเรา022183975-7ค่ะก่อนจากกันวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะวันที่5ตุลาคมเป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผู้ฟังเลยคือไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือเป็นการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการสังเกตความผิดปกติของร่างกายและการตอบสนองอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะสำหรับนักวิ่งเองก็อย่ารอให้เกิดอาการตึงนิดหน่อยจนกลายเป็นเจ็บทุกครั้งที่วิ่งนะจริงๆอุ๋มอยากจะให้ผู้ฟังคอยตระหนักแล้วก็คอยสังเกตตัวเองอย่างมากเลยการดูแลตัวเองก็ไม่ใช่แค่เพียงเลือกซื้อสิ่งที่แพงเท่านั้นแต่เราคงจะต้องพยายามปรับทุกอย่างให้เหมาะกับตัวเองค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้อุ๋มจะให้ทุกท่านได้คุยกับท่านอาจารย์สมนึกซึ่งท่านก็มาจากคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม

ายนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดองและความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมพระราชดำรัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันพุธที่21ธันวาคม2537

0: โมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเรานะคะอ้อมอาราดาสุคนสิทธิ์พร้อมทีมงานพร้อมกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจนะคะรวมไปถึงเรื่องราวดีๆค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันค่ะสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักพูดคุยกับเด็กๆกันบ้างนะคะวันนี้ชวนเด็กๆน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาพูดคุยกันบ้างค่ะนะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะจะได้รู้จักกับเด็กรุ่นใหม่และกิจกรรมที่เขาทำกันบ้างนะรวมไปถึงวิธีคิดนะของเด็กรุ่นนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแต่น้องวันนี้มีความสามารถพิเศษหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะจะมีความสามารถพิเศษอะไรยังไงบ้างนั้นไปคุยกับน้องเขากันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยทำความรู้จักกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องระดาภาทวีศักดิ์ค่ะหรือว่าน้องปลายค่ะซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้องเป็น เรียกได้ว่าเป็นเยาวชนนะคะที่มีกิจกรรมพิเศษและมีความสามารถเยอะแยะมากมายหนึ่งในกิจกรรมพิเศษของน้องนั่นก็คือปั่นจักรยานล้อเดียวแสดงความสามารถควบคู่ไปกับการร้องเพลงแล้วก็เล่นอะคูเลเล่ด้วยนะคะทำได้ยังไงไปคุยกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องปลายค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะปีนี้อยู่ม.4แล้วเหรอคะน้องปลาย
2: ใช่ค่ะอยู่ม.4
1: แล้วโอ้เสียงยังเด็กน่ารักอยู่เลยนะม.4แล้วอยู่ในช่วงมัธยมปลายแล้วทราบมาว่าน้องปลายนี่มีทักษะความสามารถเยอะมากเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมคะนะ
2: ใช่ค่ะเป็นก
1: ิ
2: จกรรม
1: ชอบกิจกรรมนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปคุยถึงว่าทำกิจกรรมอะไรทำได้ยังไงไปฝึกไปเรียนจากไหนเนี่ยเดี๋ยวให้น้องปลายแนะนำตัวก่อนนะว่าเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะเชิญจ้า
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อปลายระดาภาทวีศักดิ์นะคะตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารค่ะอยู่ม.4ค
1: ่
2: ะ
1: อยู่โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารอันนี้อยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอพิบูลย์มังสาหารเลยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค
1: ่
2: ะ
1: ไกลจากตัวอำเภอเมืองเยอะไหมคะ
2: ก็ประมาณ40-50ประมาณค่ะ
1: เนาะก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอมาเนาะอยู่ม.4แล้วตอนนี้เรียนเลือกเรียนสายอะไรเอ่ย
2: ตอนนี้เรียนสายแพทย์ค่ะSP
1: ไปด้านวิทย์คณิตเหรอ
2: ใช่ค่ะวิทย์คณิตค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
2: ตอนแรกมอต้นก็เรียนอยู่สายศิลป์ค่ะสาย
1: อ๋อทีแรกเรียนสายศิลป์แล้วทำไมถึงมาเลือกเป็นสายวิทย์คณิตอยากจะเป็นคุณหมอหรือเป็นอะไรเอ่ย
2: คืออยากเป็นทันตแพท
1: ย์อ๋ออยากเป็นทันตแพทย์
2: ตอนน
1: ี
2: ้หนูก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกชอบไม่รู้ทำไมรู้ส
1: ึ
2: กชอบ
1: ค่ะอ๋อเรียนหนักไหมเรียนหนักไหมวิทย์คณิตคือทีแรก

0: ือพอฟังแล้วเหมือนเป็นเด็กสายกิจกรรมเนาะแล้วก็บอกว่าทีแรกมาทางด้านสายศิลป์เนาะศิลปภาษาใช่ไหมส่วนมากจะเป็นศิลปภาษาเนาะพอเปลี่ยนมาเป็นวิทย์นี่เป็นยังไงบ้างหนักไหม
1: ก็ตอนนี้กำลังปรับตัวค่ะ
0: ปรับตัว
1: งานเยอะงานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนบ่อยมากแบบพาไปมออุบลไปดูนู่นไปศึกษาดูงานแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารค่ะใ
0: ช่โหมันคนละทางกันเลยนะศิลปภาษากับวิทย์คณิตเนี่ยนะส่วนมากเขาจะเป็นเหมือนกับแบบเป็นคนละแนวกันอะเด็กเด็กก็คนละแนวกันเนาะใช่ไหมล่ะเรามาจากศิลปภาษาเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมนะเด็กเขาจะคนละแนวกันเลยนะแต่ก็สามารถเนาะปรับตัวได้เนาะซึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานั่นแหละนะเรียนได้หมดแหละนะช่วงนี้ก็ปรับตัวกันไปเราเลือกแล้วนะแต่ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ทำค่ะ
0: เนาะกิจกรรมทักษะความสามารถพิเศษมีอะไรบ้างของน้องปลายนะ
1: ก็อย่างแรกเลยค่ะคือเล่นล้อเดียวได้จักรยานล้อเดียวค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วก็แบบมีร้องเพลงเล่นอูคูเลเล่เดินแบบเต้นแล้วก็สเก็ตบอร์ดแล้วรถเบสอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไปเรียนที่ไหนยังไงมาทั้งหมดนี่ทำไมถึงทำถึงเล่นเยอะจังเลยอ่ะแล้วไปเรียนไปฝึกไปหาที่ไหนยังไงคะเนี่ย
1: ถ้าเป็นร้อยเดียวก็จะก็ฝึกเองที่บ้านก่อนค่ะแล้วก็แบบไปที่ทุ่งศรีเมืองด้วยบางครั้งบางคราวได้ก็ไปซ้อมกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็แบบพวกร้องเพลงเต้นแล้วก็แบบไปแบบพวกนี้ก็ซ้อมเองเลยซ้อมเองเลยค่ะใช่ซื้อสั่งมาก็มาฝึกเองที่บ้าน
0: อ้าวโอ้เดี๋ยวนี้เนาะอ๋อมาฝึกมาหัดเองเลยซื้อของก็ออนไลน์กันได้แล้วเนาะสั่งมาก็มาฝึกมาหัดเองเลยเอ้าแล้วมีต้นแบบดูอะไรยังไงล่ะจ๊ะเนี่ย
1: คือตอนแรกก็แบบเห็นเพื่อเล่นใน TikTok เล่นใน YouTube แล้วก็ไปสั่งมาเล่นเลยใช่ค่ะคือมันแบบน่าเล่นมากพอเรา
0: เล่นได้ก็แบบอุ๊ยเป็นไงน่าเล่นมากพอเราลองเล่นลองใส่ปุ๊บเป็นไงบ้างเล่นได้เลยไหม
1: ก็ต้องมีล้มบ้าง
0: ค่ะก็มีอุบัติเหตุมาก่อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ได้แผลมาเลย
0: อ้าวได้แผลมาเลยแต่เล่นจักรยานล้อเดียวนี่เห็นบอกว่าเล่นมาตั้งแต่ตอนอยู่ประถมใช่ไหมอยู่ป.3ใช่ไหมคะ
1: ป.3ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อารมณ์ไหนอารมณ์ไหนถึงอยากจะไปเล่นล้อเดียวไปฝึกไปหัดล้อเดียวเล่นได้ยังไงคะ
1: ก็แม่ก็พามาเล่นเลยค่ะแม่แบบเฮ้ยมาฝึกด้วยการมาเล่นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณแม่จัดให้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเล่นมันก็มีล้มบ้างแต่มันไม่ได้แพ้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราล้มอ่ะเราคุณดาเคยสอนไว้อยู่แล้วคือต้องถีบไปข้างหลังนะแบบถ้าเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ถีบไปข้างหลังเอาตัวไปข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบไม่เป็นตายได้จะได้แบบไม่ล้มลงไป
0: มีคุณแม่ฝึกหัดฝึกสอนให้คุณแม่เป็นผู้ฝึกหัดฝึกสอนให้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: และแสดงว่าคุณแม่ต้องขี่ล้อเดียวเป็นสิถ้าอย่างนั้น
1: แม่ไม่ขี่ไม่เป็นค่ะแม่คือตั้งอายุเยอะอะไรเพราะแม่แบบเขาอะไรพาเราจับมือเดินปั่นอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยด้วย
0: ใช่แม่ขี่ไม่เป็นหรอกแต่แม่คอยสนับสนุนช่วยประคับประคองช่วยพยุงอ๋อนะแล้วก็คุณแม่จัดให้ทุกอย่างอุปกรณ์ก็มาให้เลยนะมั่นใจไหมฝึกกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ขี่ไม่เป็นอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกเขาจริงๆเลย
1: รู้สึกแบบเฮ้ยว่าจะทำได้หรือเปล
0: ่
1: า
0: แม่ยังทำไม่เป็นเลยแล้วแม่จะมาฝึกให้หนูได้ยังไงใช่ไหม
1: ทำอะไรแบบเริ่มอาทิตย์แรกก็แบบมันจะได้จริงๆเหรอแม่คือแบบเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวเขาก็ทำได้แล้วแบบซ้อมกับเพื่อนแต่ว่าเราซ้อมแบบคนเดียวแล้วต้องประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยค่ะถึงจะแบบปั่นออกไปไกลๆได
0: ้ค่ะเนาะแล้วเราแต่เราก็ยังเชื่อใจแม่เราอยู่ว่าเอานะแม่ต้องฝึกให้เราได้แน่นอนแหละถึง

0: แม้จะปั่นถึงแม้ว่าแม่จะปั่นไม่เป็นก็เถอะนะ
1: แต่ไม่เป็นเราก็ฝึกไปด้วยแหละค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วแม่ก็สาไปเอาแบบ
0: ไปเอามาแล้ว
1: อะไรแล้วก็ได้ก็ฝึกตามที่แม่แบบสอน
0: แบบแม่จัดให้อ่ะนะแม่จัดให้แล้วอ่ะใช่ไหม
1: แม่จัดใช่ค่ะ
0: แม่จัดให้แล้วตอนนั้นถามจริงคือแบบว่าแสดงว่าน้องปลายนี่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเนาะคุณพ่อคุณแม่ให้อะไรมาก็ทำเนาะหรือว่ามีแอบนึกไหมไม่มีแอบนึกว่าอีกแล้วแม่อะไรมาอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยถามหนูก่อนไหมมีไหมนึกไหม
1: มีมาเยอะเหรอเนี่ยไปคือมันคล้ายๆเขาเรียกสเก็ตบอร์ดแต่ว่ามันเป็นแบบแยกส่วนนะคะแล้วแบบทำไมมันเล่นยังไงคือตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้เล่นนานแล้วคือไม่รู้เล่นการหรือเปล่า
0: แต่ว่า
1: เรียกว่าอะไร
0: แต่ว่าอย่างสเก็ตบอร์ดอะไรนั่นคืออยากเล่นเองหรือว่าคุณแม่จัดให้เหมือนกัน
1: อันนี้คือทั้งอยากเล่นเองทั้งคุณแม่จัดให
0: ้แต่จักรยานล้อเดียวนี่คือคุณแม่จัดให้เต็มนะ
1: ใช่ค่ะจะให้เห็นแบบเขาไปแสดงบนเวทีก็คุณว่าทำได้ยังไงคือน่าทึ่งเหมือนกันแล้วอยู่ดีแม่ก็พาไปทุ่งสีเมืองก็ไปเอาจักรยานมาเลย
0: อ๋อพาไปทุ่งสีเมืองที่ทางชมรมล้อเดียวทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอำเภอเมืองเนาะที่เขาเล่นกันมีคุณตากฤษณะชินฉัตรใช่ไหมคุณตาล้อเดียวซึ่งเป็นประธานชมรมที่ฝึกให้น้องๆเพื่อนๆเด็กๆที่นั่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าน้องปลายก็ได้ไปเจอคุณตาแล้วคุณแม่พาไปเจอคุณตาแล้วก็ได้จักรยานมาแต่ไม่ได้ฝึกกับคุณตากลับมาฝึกเองที่บ้านกับคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คุณแม่มั่นใจมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ไกล
0: อ๋อบ้านเราอยู่ไกลแต่คุณแม่ต้องมั่นมากเลยนะแม่มั่นใจมาก
1: อยู่ไกลมากคือก็จะไปได้ช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณน
0: ี้ใช้เวลาอยู่3 เดือน
1: ใช่3 เดือนเลยค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันก็ล้มลุกคลุกคลานเนาะถ้าเป็นแบบพวกสเก็ตบอร์ดหรือว่าสเก็ตเนี่ยมันเท้ามันยังอยู่กับพื้นนะแต่นี่พอล้อเดียวอ่ะตัวเราเท้าเรามันต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นอีกมันไม่ได้สักทีอ่ะนะ3 เดือนเนี่ยกว่าจะได้ตอนนั้นมีงองแงกับคุณแม่ไหมมีโวยวายไปแบบพอแล้วแม่พอเถอะให้หนูไปเล่าไปเรียนเป็นปกติเถอะพอเถอะมีไหมมี
1: ล
0: ้
1: าช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หลังรู้สึกว่าเรายังแบบเขาเรียกว่ายังปั่นไปไม่ได้แบบนี่แม่มันไม่ได้หรอกคือแบบมันยากมากอุตส่าห์ซ้อมแบบฝึกมา2 อาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นแบบสุดๆไปพอแบบมันช่วง3 เดือนแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าเราฝึกไปนี่ก็ไม่ได้ฝึกแบบตลอดเวลาฝึกแบบ
0: ก็แบ่งช่วงเวลาฝึก
1: 2 โมงต่อวันอะไร
0: แบ่งช่วงเวลาฝึกเหมือนเราเรียนอื่นๆนั่นแหละเหมือนเราฝึกหัดทำอย่างอื่นนะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ความรู้สึกว่ามันไม่ได้สักทีใช่ไหม3 เดือนมันไม่ได้สักทีนะไอ้ที่เราเห็นเขาทำสวยๆวันนั้นบนเวทีทำไมเราทำไม่ได้สักทีใช่ไหม
1: ใช่
0: เนาะ3 เดือนพอวันที่เราทำได้แล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ไอ้ที่เราทำได้นี่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไงอ่ะอิสระ
0: โอ้ยทำได้แล้วอ่ะเป็นไงโอ้วันแรกที่ทำได้เป็นยังไงเห็นหน้าคุณแม่ไหมคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่อุทานอะไรออกมาบ้างไหม
1: หนูไม่เห็นเลยค่ะหนูปั่นได้แล
0: ้วดีใจไปเลย
1: ทำได้แล้วก็แบบพอแบบทรงตัวได้ก็ปั่นยาวเลย
0: อ๋อ
1: ถ
0: ึ
1: งเมืองเลยค่ะแล้วน่าจะปั่นได้ช่วงไปทุ่งสีเมืองนี่ก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะอยู่บ้านก็ปั่นได้แค่แป๊บนึงแต่พอแบบไปอยู่ทุ่งสีเมืองด้วยก็แบบเฮ้ยยาวเลยอ
0: ๋อมีเพื่อนๆใช่ไหมมีเพื่อนๆอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะมีเพื่อนๆอยู่ด้วย
0: แรกๆพอปั่นได้แล้วเราทำอะไรก็ปั่นอยู่อย่างนั้นปั่นไปเรื่อยๆปั่นเล่นอยู่อย่างนั้น
1: ก็แบบฝึกถอยหลังฝึกแบบปั่นแล้วปั่นขาเดียวอะไร
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราได้มีฝึกอะไรเพิ่มเติมยังไงเพราะเห็นบอกว่าร้องเพลงปั่นไปด้วยก็ร้องเพลงไปด้วยเล่นอะคูเลเล่ด้วยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมสิ่งต่างๆมันถึงเติมเข้าไปในระหว่างที่เราปั่นล้อเดียวอยู่คะตอนนั้น
1: ค่ะตอนนั้นก็คุณตาก็ให้ฝึกเล่นอูคูเลเล่บนล้อเดียวก็มีเพลงให้หนูมาร้องด้วยใช่ตอนนั้นก็ฝึกไป
0: ตอนที่คุณตาบอกตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราเนี่ย

0: น้องปลายคิดอะไรอยู่โอ้ยคุณตากว่าหนูจะปั่นได้คิดไหม
1: หนูว่าหนูน่าจะไม่ได้คิดอะไรนะคะน่าจะทำตามไปเลย
0: อ้าวทำตามเลยเพราะเราได้แล้วนี่เนาะ
1: ใช่ก็เลยก็เอาฮูลี่มาซ้อมเล่นมูลล้อเดียวบ้างมาฝึกดีดอะไรนี้แล้วก็ร้องเพลงมูลล้อเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงในชมรมด้วย
0: ตอนนั้นคือเวลาเราต้องการการทรงตัวเนี่ยมือไม้เราต้องกางเนาะต้องกางต้องแกว่งต้องหุบต้องอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่อ่ะโอเคฝึกร้องเพลงมือเราก็ยังกางได้นะแต่แน่นอนมันก็ต้องแยกประสาทกันแล้วนะเราต้องจำเนื้อร้องนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับว่าจะร้องตรงคีย์ตรงโน้ตตรงทำนองหรือเปล่านะแต่ต้องจำเนื้อให้ได้แล้วขาก็ต้องปั่นแล้วตัวก็ต้องทรงตัวอยู่ได้ด้วยนะก็ต้องแยกประสาทแล้วเนาะแล้วพอมาเป็นอะคูเลเล
1: ่
0: ร้องเพลงด้วยเนื้อก็ต้องจำโน้ตคอร์ดก็ต้องตีให้ได้ด้วยนะแล้วมือมันไม่ได้กางให้ทรงตัวแล้วนะตอนนั้นใช้เวลานานไหมกว่าจะประกอบ3สิ่งนี้รวมอยู่ในตัวคนคนเดียวแยกประสาทยังไง
1: อีกอูคูเล่ก่อนค่ะดีคูเล่ก็ประมาณเกือบเดือนค่ะแต่ไปฝึกเพลงนู้นฝึกเพลงนี้ก็เกือบเดือนแล้วก็ร้องเพลงนี้ก็อาจจะแบบเคยร้องมาแล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้ไม่ยากอะไรทีนี้ก็เลยเอามาลองกับล้อเดียวตอนแรกก็แบบเอ๊ะมันเซ่เขาบอกปกติคือเราแบบมีการทรงตัวเอาแขนแบบกางด้วยไอ้นี่พอแบบมาขี่ล้อเดียวมันก็รู้สึกแบบทรงตัวไม่ค่อยอยู่ช่วงแรกๆพอเราทำไปก็โอเคก็พอทรงตัวได้ก็ใช่ค่ะก็ร้องได้ดีได้
0: ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจมากค่ะ เป็นตุ๊กตาหรืออะไรเงี้ยได้สักทีอะไรอย่างนี้ต้องภูมิใจมากแบบเฮ้ยทำได้แล้ว
0: ใช่เนาะมันคือใช้ทักษะหลายอย่างมาประกอบกันในเวลาเดียวกันตอนนั้นพูดไปคุยไปนี่เหลือเวลาอีกแค่3นาทีเร็วมากเลยนะ
1: จริ
0: งเลยจริงดิจริงไวมากเนาะทำมาได้ขนาดนี้ตอนนั้นอยู่ช่วงป.3ตอนนี้มาม.4แล้วเนาะอาจจะห่างหายไปบ้างด้วยภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเนาะแต่ถามหน่อยว่าสิ่งที่ทำมาที่ได้มาที่คุณแม่จัดให้คุณแม่พาทำคุณตากฤษณะชินฉัตรซึ่งเรียกได้ว่าก็เหมือนเป็นอาจารย์สอนเรานั่นแหละเนาะเรื่องล้อเดียวให้ทักษะอะไรต่างๆเรามานะสิ่งที่เราได้ฝึกได้หัดตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกสอนเขาแนะนำเรามาเนี่ยน้องปลายได้อะไรบ้างจากสิ่งนี้
1: ก็รู้สึกว่าได้สมาธิเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนเด็กหนูก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แบบไปสนใจฝั่งนู้นรอบข้างบ้างอย่างนี้พอเราแบบมาโฟกัสแค่ล้อเดียวเราก็ได้สมาธิเพิ่มแล้วก็ได้การทรงตัวค่ะใช่
0: ได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องของได้อะไรอีกคะ
1: แล้วก็แบบเอาล้อเดียวเนี่ยไปประกวดที่โรงเรียนบ้างกิจกรรมโรงเรียนคริสต์มงคริสต์มาสแล้วก็เอาไปปั่นให้เพื่อนดูเพื่อนก็เอามาฝึกด้วยนะคะหรือว่าแบบเอาแบบพวกล้อดวงล้อเดียวที่หนูมีแบบ16นิ้ว20นิ้วอะไรเงี้ยก็มีล้อใหญ่ก็ให้เพื่อนแบบไปลองฝึกเพื่อนแบบเอ้ยยากมากทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: มีเพื่อนโดนตกเข้ามาบ้างไหม
1: เพื่อนโดนตกเลยเพื่อนแบบโอ้โหเพื่อนท้อเลยค่ะ
0: เอาหรอตกเพื่อนไม่สำเร็จนะเอาเพื่อนเข้าแก๊งไม่ได้ใช่ไหม
1: เพื่อนเข
0: ้
1: าแก๊งไม่ได
0: ้เนาะมันเลยเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนาะเนาะนี่แหละสิ่งนี้แหละและสิ่งนี้เองเนี่ยได้นำไปเป็นประโยชน์ใช้กับการเรียนต่อของน้องปลายหรือในการใช้ชีวิตประจำวันยังไงด้วยไหมคะ
1: ก็ถ้าชีวิตประจำวันเราเวลาเราแบบไม่มีอะไรทำก็ปั่นล้อเดียวเล่น
0: อันนี้ก็ได้ในเรื่องของร่างกายแหละสุขภาพร่างกายนะแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยแหละเพราะว่ายังไงถ้าทำเรื่องพวกนี้ต้องมีสมาธิเนาะใช้สิ่งนี้เป็นโควต้าพิเศษเข้าโรงเรียนบ้างไหม
1: คือไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะแต่ว่าไปแสดงไปแสดงให้เพื่อนๆดูค่ะ
1: คนข้างเรียนก็แบบเฮ้ยไม่ไงอะไรทีนี้ใช่แล้วทุกคนก็น่าจะอึ้งเพราะมันเป็นล้อเดียวมันทรงตัวยากมันปั่นยาก
0: เนาะ
1: มันดูเป็นแบบ

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อนผู้ชายยังทำไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่เดียวนะมีหนูฝันได้คนเดียวใช่ไ
1: หมมันคือความภาคภูมิใจแหละเนาะก็
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: น้องปลายก็ภูมิใจในตัวเราเองด้วยเนาะคุณแม่เองซึ่งคุณแม่ก็เป็นคุณครูด้วยใช่ไหมคะคุณแม่กุ้งคุณครูปาริยาทวีศักดิ์เนาะซึ่งก็ได้มาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจในสโมสรคุณสุขแล้วด้วยเหมือนกันพูดคุยถึงน้องปลายด้วยเหมือนกันเนาะรวมไปถึงคุณตากฤษณะชินฉัตรเนาะซึ่งเป็นคุณตาล้อเดียวจังหวัดอุบลราชธานีเนาะก็มีความภาคภูมิใจกับน้องปลายด้วยแหละอ้าวครึ่งนาทีท้ายมีอะไรอยากฝากไว้อาจจะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆนะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะที่เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเนาะสนับสนุนเด็กๆลูกหลานให้ทำกิจกรรมหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เชิญเลยจ้า
0: ก็อยากฝากเพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนแล้วก็พ่อแม่ทุกท่านนะคะแบบมาเล่นรอบเดียวกันได้นะคะคือพอเล่นไปแล้วสนุกมากแล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเล่นเพลงก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเรามีความสามารถเพิ่มแล้ว1อย่างแล้วมันแบบฝึกสมาธิฝึกแยกประสาทอะไรนี้ด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆที่แบบติดจอใช่ติดโซเชียลก็มาสามารถมาเล่นรอบเดียวได้เพราะว่ามันทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำใช่ค่ะ
1: นะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเนาะถ้าสิ่งไหนที่ทำออกมาเนาะแล้วถ้ายิ่งเรามีความสนใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนชี้แนะยิ่งดีเลยเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องปลายมากๆขอบใจนะจ๊
0: ะ
1: เนาะที่มาร่วมจะมาแบ่งปันเรื่องราวน่ารักน่ารักสนุกสนุกแบบนี้กับเรานะเป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่ก็อยากชวนคนรุ่นใหม่เนาะจริงๆเล่นได้ทุกรุ่นทุกวัยเพราะอย่างคุณตากฤษณะนี่ท่านเริ่มตอนอายุ62เนาะปัจจุบัน73ท่านยังทำได้เลยนะน้องปลายก็เริ่มตอนป.3เนาะไปฝึกกันได้ไปหัดกันได้ถ้าใครอยากจะลองฝึกลองหัดไปที่ทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเสาร์อาทิตย์นะประมาณตั้งแต่4โมงเย็นเนาะเขามีรวมกลุ่มรวมตัวกันฝึกหัดที่นั่นวันนี้ต้องขอบคุณน้องปลายด้วยนะคะน้องปลายลดาภาทวีศักดิ์นะเยาวชนคนเก่งนะกับการร้องเพลงดีดอะคูเลเล่และปั่นจักรยานล้อเดียวไปพร้อมกันได้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่
0: ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้นะคะมีข่าวมาฝากกันค่ะโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูหนาวประจำปี2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดปากบ่อแขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง27ธันวาคม2569นี้ค่ะเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคม2569ค่ะซึ่งสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-931-6789ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะโทรศัพท์สอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-931-6789ค่ะสำหรับกำหนดการนะคะในวันที่6ธันวาคม2569ผู้สมัครบวชก็จะต้องเข้าทำการรายงานตัวปฐมนิเทศนะคะวันที่7ถึงวันที่11ธันวาคมค่ะจะเป็นการซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่วันที่12ธันวาคมจะมีพิธีปลงผมนาคหมู่นะคะวันที่13ธันวาคมค่ะพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่วันที่17ถึง21ธันวาคมปฏิบัติธรรมณศูนย์อำเภอปากช่องนะคะและวันที่27ธันวาคมค่ะเป็นพิธีลาสิกขาค่ะสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบวชพระนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะต้องเป็นชายไทยที่มีอายุตั้งแต่20ถึง55ปียกเว้นในกรณีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและก็ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่ายกินง่ายมักน้อยสันโดษค่ะข้อที่3ค่ะไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในระยะอันตรายตามที่กำหนด

0: ในพระธรรมวินัยและกฎหมายและกฎของมหาเถรสมาคมนะคะข้อ4ค่ะสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงไม่พิการหรือชราภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจข้อที่5นะคะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและต้องมีผู้รับรองการบวช ด้วยนะคะข้อที่6ค่ะสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ยกเว้นชาวต่างประเทศนะคะสำหรับข้อที่7ค่ะจะต้องไม่มีความผิดอาญาแผ่นดินไม่หลบหนีราชการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเป็นบุคคลล้มละลายข้อที่8ค่ะต้องมีศรัทธาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติกฎกติกาและระเบียบของวัดปากบ่อเชื่อฟังโอวาทคำสอนพระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะข้อที่9ค่ะต้องกล่าวคำขอบวชได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องไม่วิบัติและต้องผ่านการซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ตามที่ทางวัดกำหนดนะคะบวชพระนั้นไม่ใช่คำตอบของความสบายแต่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกใจสำหรับท่านใดนะคะที่มีคุณสมบัติตามนี้นะคะแล้วต้องการจะร่วมกับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูหนาวประจำปี2569นะกับทางวัดปากบ่อแขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจะมีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง27ธันวาคม2569นี้สามารถโทรพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์064-931-6789ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะ064-931-6789สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูหนาวประจำปี2569ณวัดปากบ่อแขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ธันวาคม2569ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS

0: ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆรวมถึงรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นสภาวะภูมิอากาศทั่วโลกเลยแล้วกันเพราะว่าไทยเรากรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมกันไปหนักๆเนาะแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วไปถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยที่จริงๆหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เจอมาก่อนเรา
3: ค่ะ
2: ซะอีกพื้นที่รับน้ำอะไรแบบนี้เจอมาก่อนคนกรุงทีนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันว่าโอ้จะตั้งรับมือกันยังไงเนาะ
3: ค่ะ
2: โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงในโลกของเราเนี่ยแหละก็มีรายงานชิ้นหนึ่งที่เห็นแล้วโอ้น่าตกใจหยิบยกมาฝากคนผู้ฟังกันบ้างดีกว่าเพราะว่ากับคำว่าเอนินโยเราได้ยินเยอะเลยล่ะปีนี้บางคนก็อาจจะเชื่อมโยงได้ว่าภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นในหลายๆที่หรือว่าน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องบ้านเราเองก็ดีที่แบบพายุลมกลุ่มเมฆฝนมันนิ่งขึ้นแช่อยู่กับที่นานขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรน
3: ี้
2: ก็จะชวนฟังเรื่องเอนินโยที่มีนักวิทยาศาสตร์ทำวิจัยมาแล้วก็เตือนออกมาว่าอีกหน่อยมันจะไม่ใช่แค่อากาศสุดขั้วอย่างเดียวแต่ถ้าไปดูตัวเลขความสูญเสียอาจจะได้เห็นคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติถึงกว่า 451,000 คน ในช่วง6เดือนจากนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่ายอดเสียชีวิตเนี่ยรายงานเขานับตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือมิถุนายน2026จนถึงกุมภาพันธ์2027เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่เขาประเมินว่าปรากฏการณ์เอนินโยเกิดขึ้นบนโลกแล้วก็คาดว่าจะจบกุมภาพันธ์ปีหน้าเขาก็เลยขีดเส้นไว้ตรงนั้นเขาก็คาดการณ์แล้วว่าทั้งโลกเนี่ยน่ะอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มครึ่งล้านแบบเนี้ยอย่างที่บอกเป็นไปเป็นมายังไงก็ต้องบอกว่าสาเหตุต่างๆเขาบอกว่าเอนินโยที่ใหญ่กว่าปกติรุนแรงกว่าปกติแบบนี้ก็จะทำให้แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เนี่ยเจอกับสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นเอนินโยมันก็นำมาซึ่งภัยแล้งก็ดีนะไฟป่าบางที่น้ำท่วมอุทกภัยเหมือนที่เราเจอหรือไฟป่าอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ยังไม่หายไปไหนอันนี
3: ้ยาวกว่าปกติด้วย
2: นั่นแหละมันก็เอฟเฟกต์ของเอนินโยเหมือนกันทีนี้นั่นก็แปลว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาวิจัยของ Climate Impact Lab นะเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาร่วมตัวกันมีนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็วิศวกรข้อมูลอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐเพิ่งตีพิมพ์มาสัปดาห์ที่แล้วแล้วคือเขาศึกษาเอาโมเดลจากในอดีตอะเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นที่นู่นที่นี่ที่นั่นคนเสียชีวิตเท่าไหร่ประมาณไหนเขาเอามาดูตัวเลขช่วงปี1996ถึง2025ได้จำนวนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็มาประเมินว่าถ้าเกิดภัยพิบัตินู่นนี่นั่นในช่วงเวลาตอนนี้ที่เป็นเอนินโยเนี่ยแรงขึ้นเท่าไหร่ช่วงมิถุนายนใช่ไหม
3: ค่ะ
2: 6เดือนหลังบวกประมาณ8เข้าเดือนเนี่ย450,000กว่าคนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคือแต่ละประเทศจะมีความรุนแรงไม่เท่ากันแล้วประเด็นคือมันมาหนักแถวบ้านเราด้วยนะต้องบอกว่าเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียนะคุณผู้ฟังติดอันดับท็อปคือตัวเลขเขาเป็นอันดับ2ของโลก ประมาณการไปดูอันดับ1ก่อนก็ได้อันดับ1ขอแวะไปเป็นไนจีเรียนะฮะในบรรดา 451,000 คนเนี่ยผู้เสียชีวิตที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติอยู่ที่ไนจีเรียประมาณ 31,000 คน

0: บริเวณภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาเนี่ยจะค่อนข้างหนักเราก็จะพอจะรู้กันอยู่ว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแถบเส้นศูนย์สูตรแถบซาเฮลตรงกลางๆของแอฟริกาก็หนักกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจคืออันดับ2อยู่ใกล้ตัวเหลือเกินก็คืออินโดนีเซียเป็นอันดับ2ด้วยประมาณการตัวเลขคนที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มจากค่าเฉลี่ยปกติคือ 19,200 กว่าคนตัวเลขค่อนข้างจะน่าตกใจเลยทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่า5อันดับแรกนะจะเป็นไนจีเรียต่อด้วยอินโดนีเซียนะตามมาด้วยซูดานบราซิลแล้วก็อินเดียฟังแต่ละประเทศคุ้นๆไหมว่ามันจะทำไมมันเจออะไรที่นี่บ่อยๆถูกไหม
1: อย่างอินเดียตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็คือเราได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วทีนี้เนี่ยถามว่ามีการคาดการป้องกันอะไรไหมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป้าประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่าเขาจัดทำขึ้นมาเนี่ยว่าให้ดูว่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะกระตุ้นเตือนให้คนที่มีอำนาจหรือหน่วยงานที่สามารถทำอะไรได้กับสิ่งนี้เนี่ยขยับตัวป้องกันไหมว่าจะป้องกันสิ่งนี้ได้ยังไง
1: แต่ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายมากๆนะคะ
0: มันต้องใช้ต้องศึกษาทั้งคำนี้แล้วนะต้องศึกษา ต้องถอดบทเรียน จากในอดีตใช่ไหมแล้วก็ต้องมองไปถึงในอนาคตด้วยที่ว่าคือต้องมองไปถึงสิ่งที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะหลายๆอย่างมันก็เป็นอะไรที่รุนแรงกว่าปกติอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยจริงๆซึ่งตัวของงานวิจัยเองเนี่ยถ้าใครสนใจลองไปเซิร์ชดูมันเป็นของ Climate Impact Lab ที่บอกตัวชิ้นงานผลงานที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะพาดหัวเลยว่าชีวิตคน 451,000 คนตกอยู่ในความเสี่ยงคำต่อมาคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะช่วยรักษาชีวิตผู้คนเหล่านี้ได้ในช่วงที่เกิดซูเปอร์เอนีโญแล้วก็เขาก็ทำเป็นแผนที่ออกมาคุณผู้ฟังเปรียบเทียบให้ดูว่าอุณหภูมิตรงไหนมันจะเพิ่มขึ้นช่วงไหนในพื้นที่ไหนอะไรแบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบยอดการเสียชีวิตในรอบ20ปีที่ผ่านมาทีนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ประเทศแถบที่ไล่ชื่อให้ฟังไปที่มันหนักๆหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของเราไทยเราเป็นยังไงอยู่ต้นๆของตารางเหมือนกันนะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อน4ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามไทยกัมพูชา4ประเทศอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยประมาณการตัวเลขที่คาดว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากซูเปอร์เอนีโญนะรวมกันคือ 19,400 คนเขาให้บวกลบ 1,100 คนมันจะมีค่าแบบความคาดเคลื่อนของการประมาณการอะไรพวกเนี้ยอยู่ที่แบบเกือบๆ 2% ก็จะเป็นบวกลบตรงนี้ตัวเลขเนี่ยจะขยับเพิ่มขึ้นคือเขาไม่ได้มองย้อนไปเนาะคือรายงานตีพิมพ์ตอนปลายเดือนกันยายนเนี่ยก็ดูกันยายนอาจจะเสียชีวิตรวมกัน4ประเทศนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าคนตุลาคมขยับขึ้นไปเป็น 2,000 เกือบ 2,500 คนแล้วก็จะรักษาระดับไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไปหนักที่กุมภาพันธ์ปีหน้าประมาณสักประมาณ 4,000 กว่าคนรวมกัน4ประเทศ
1: ค่ะ
0: สาเหตุเสียชีวิตคืออะไรก็อย่างที่บอกภัยธรรมชาติต่างๆน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่านู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาคาดว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะสูงขึ้นทั่วโลกช่วงเอนีโญเนี่ยประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสแล้วมันจะมีวันที่อากาศร้อนผิดปกติร้อนกว่าค่าเฉลี่ยน่าจะมีวันแบบเนี้ยเกิดขึ้นมากขึ้น 44% แต่เขาไม่ได้บอกไงว่าเป็นจำนวนวันเท่าไหร่แต่โอกาสที่คุณจะเจอวันที่ร้อนขึ้นอ่ะมันเกือบครึ่งนึงแล้วนะนี่มองแค่ช่วงประมาณเนี่ยพูดง่ายๆคือครึ่งปีหลังนี
1: ่
0: ช่วงเวลาครึ่งปีหลัง

0: นี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าก็สัก6เดือนแล้วสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงเอามาตะกี้ติดไว้ว่าไม่ได้เกิดแค่ในประเทศแถบนี้คือต้องบอกว่าประเทศที่แบบเราอาจจะมองว่ามีสตุ้งสตางอย่างสหรัฐ อยู่ในบัญชีนี้ด้วยน่าจะอยู่ประมาณอันดับที่19
1: ค่ะ
0: จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,500 คนเพราะเขาก็มีส่วนที่เป็นรัฐที่อยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเหมือนกันก็น่าจะโดนผลกระทบไปด้วยแล้วก็อยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็จะเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงไปที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาตั้งข้อสังเกตว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยมันจะชอบอุณหภูมิสูงชอบไปเกิดบ่อยๆในจุดที่รายได้ต่ำๆ
1: ใช
0: ่แล้วอะไรมันตามมาเวลารายได้ต่ำนั่นแปลว่าเราหาเช้ากินค่ำเราทำงานกลางแจ้ง
1: ค่ะ
0: นึกถึงแบบคนงานก่อสร้างคนขายข้าวขายของข้างทางรถเข็นแล้วเขามีทางเลือกอะไรไหมที่จะหลบร้อนไม่มีนะคือไม่ทำก็ไม่ได้เงินอ่ะ
1: ใช่ก็คือยังไงก็ต้องออกไปทำ
0: นี่แหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความกังวลว่าตัวเลขของการเสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีการคาดการเตรียมการอย่างเช่นอาจจะเตรียมจุดไหนที่มันเสี่ยงเนี่ยประเมินว่าตอนไหนมันจะร้อนแล้วก็เตรียมสถานที่ให้คนหลบร้อนเนาะรวมถึงเตรียมเรื่องของระบบการแพทย์ด้วยเพราะว่ามันก็รับมือได้นี่เตรียมบุคลากรการแพทย์เพิ่มรอไว้ไหมในช่วงที่คิดว่าจะมีคนเข้าไปรับบริการเยอะ
1: ๆค่ะ
0: หรือก็อาจจะมีมาตรการป้องกันคนที่ทำงานกลางแจ้งเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอันนี้เขาใช้วิธีการศึกษาจากการเชื่อมโยงอุณหภูมิการเสียชีวิตจากความร้อนเนี่ยเขาดูใน 24,378 จุดทั่วโลกทำวิจัยโยงมาก็นานประมาณ30ปีได้อยู่นะตั้งแต่1996ก็เก็บข้อมูลกันมานอกจากความน่ากังวลเรื่องของการเสียชีวิตทางตรงแล้วเนาะคลังอาหารโลกคือมีโครงการอาหารโลกประเมินด้วยเหมือนกันว่าเอนิโญที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคนกว่า50ล้านคนทั่วโลกอาจจะขาดแคลนอาหารเฉียบพลันเพราะอากาศร้อนมันก็อากาศเปลี่ยนไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวอากาศแปรปรวนส่งผลต่อพืชผลผลผลิตทางการเกษตรแล้วเดี๋ยวไม่มีของขายเกิดอะไรขึ้นของแพง
1: ใช่
0: รวมไปถึงอาจจะแบบน้ำแห้งเส้นทางขนส่งลำบากลำบนต้นทุนเพิ่มของแพงอีกแล้วในอดีตเนี่ยเคยเกิดเอนิโญครั้งใหญ่มาแล้วช่วงคศ1877ถึง1878ครั้งนั้นภาวะแล้งจัดคนอดอยากเสียชีวิตกว่า50ล้านคนทั่วโลกมาแล้วนะซึ่งแบบมันอาจจะไกลไปเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยได้ตระหนักรู้เนาะ
1: ค่ะ
0: อินเดียบราซิลแล้วก็จีนเสียชีวิตรวมๆกัน50กว่าล้านคนเยอะทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกระตุ้นเตือนกันในช่วงนี้เพราะว่าเราอาจจะมัวแต่สนใจน้ำท่วมฝนตกหนักนานแต่ว่าอาจจะลืมความเชื่อมโยงกันไปว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่กำลังจะตามมา
1: แล้วปรากฏการณ์ครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นนะไงแบบว่าโลกก็ร้อนขึ้นแล้วถ้าร้อนกว่านี้อีกก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะ
0: เขาก็บอกเหมือนกันว่าจริง
1: จะร้อนถึงขนาดไหนอ่ะ
0: เออถ้าคุณบอกว่าร้อนขึ้นเนี่ยไอ้ที่ร้อนขึ้นตอนนี้มันอาจจะเป็น new normal นะหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้าเนาะไกลๆหน่อย
1: ค่ะ
0: มันจะร้อนถาวรแบบนี้แหละแล้วเรารู้แล้วหรือยังว่าทำยังไงกันต่ออ
1: ืมแล้วการรับมือก็คือดิฉันว่าน่าจะต้องพึ่งพาแบบภาครัฐเนาะอย่างเช่นมาตรการเยียวยาต่างๆเพราะว่าถ้าให้ภาคเอกชนจัดการกันเองมันก็น่าจะแบบเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยไหมแบบว่าช่วยพนักงานอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าไอ้อย่างเราเจอน้ำท่วมเนี้ยชาวกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราควรต้องพึ่งตัวเองแค่ไหนแล้วรัฐควรต้องช่วยเราแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามว่าควรจะเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็ช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละ
1: ใช
0: ่สำหรับบ้านเราแต่ว่าถ้าไปดูในต่างประเทศหรืออะไรแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะมีการเตรียมความพร้อมแค่ไหนภาครัฐ ช่วยเหลือในด้าน

0: การป้องกันหรือเยียวยามากน้อยแค่ไหนก็แล้วในอนาคตถ้ามันวันหนึ่งภัยพิบัติมันแรงกว่านี้เนี่ยจะยังไงกันต่อ
1: ค่ะ
0: อ่ะฝากเอาไว้ให้คิด ซึ่งในเรื่องคล้ายๆกันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมากระทบกับเราอีกในเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำทะเลที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็มาจากโลกร้อนนี่แหละที่ทำให้น้ำทะเลเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะแต่นอกจากน้ำทะเลสูงขึ้นเราจะไปแบบกัดเซาะชายฝั่งเอ่ยอะไรเอ่ยอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: หรือว่าสัตว์ต่างถิ่นรุกรานนะคะเพราะว่ามีคำเตือนจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะเขาเตือนว่าสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส์มากกว่า100ชนิดเนี่ยอาจเข้ายึดครองพื้นที่หน้าน้ำชายฝั่งทั่วโลกภายในช่วงกลางศตวรรษนี้นะคะผลก็มาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนนั่นเองเอเลี่ยนสปีชีส์ก็มีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนาะบ้านเราก็มีเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้เขาก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นปูก้ามขนนะคะหอยนางรมแปซิฟิกแล้วก็กุ้งแคระไทเกอร์แล้วก็จริงๆยังรวมอีกหลายชนิดนั่นแหละที่สามารถส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสูญเสียไปเวลามันเข้าไปในพื้นที่มันก็ไปสร้างปัญหาแล้วนอกจากทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตามมาด้วยนะคะแม้ว่างานวิจัยก่อนหน้านี้จะเคยแสดงให้เห็นมาแล้วว่าโลกร้อนเนี่ยสามารถเปลี่ยนการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลได้เนี่ยแต่ว่าผลกระทบจากเอเลี่ยนสปีชีส์ในทะเลที่กำลังรุกเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมขังใหม่ๆเพราะว่าน้ำทะเลมันทะลักเข้าไปเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยมากเท่าไหร่นะคะแต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร Nature Ecology and Evolution เนี่ยอธิบายไว้นะคะว่าการที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก็อาจจะเป็นการเปิดถิ่นที่อยู่ใหม่ให้สายพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลเนี่ยขยายดินแดนเข้าไปในแผ่นดินใหม่ๆก็คือเข้าไปผ่านพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็เรื่องนี้ยังไม่มีใครสำรวจอย่างจริงจังมาก่อนด้วยนะคะงานวิจัยบอกนะคะว่าพื้นที่ปากน้ำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อการที่จะมีเอเลี่ยนสปีชีส์บุกเข้าไป
0: เ
1: พราะว่าปากน้ำเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย
0: ค่ะ
1: ทีมวิจัยเขาสร้างแบบจำลองการกระจายตัวในอนาคตของเอเลี่ยนสปีชีส์122ชนิดนะคะภายใต้สถานการณ์ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเป็นสถานการณ์ที่โลกปล่อยคาร์บอนในระดับปานกลางเนี่ยระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นเฉลี่ย20เซนติเมตรภายในปี2050แล้วก็ในสถานการณ์ที่ทดลองเนี่ยงานวิจัยก็คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำท่วมขังประมาณ 290,000 ถึง 470,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เกือบเท่าประเทศอิตาลีเลยพอมันท่วมเข้าไปก็จะกลายสภาพเป็นบ้านหลังใหม่ให้เอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยบุกเข้าไปอยู่แล้วพวกเอเลี่ยนสปีชีส์อะค่ะคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เปรียบกว่าสัตว์ท้องถิ่น
0: ไม่ต้องงง ให้นึกถึงปลาหมอคางดำ
1: ใช
0: ่แล้วพูดไปก็เห็นภาพเนาะ
1: อึดทึกทนมากแพร่พันธุ์เร็วด้วยนะคะแล้วก็แบบอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมจริงๆอะงานวิจัยยกตัวอย่างอีกนะคะเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างหอยนางรมแปซิฟิกปูม้าสีน้ำเงินแอตแลนติกแล้วก็กุ้งแคระไทเกอร์เนี่ยอาจจะเข้ายึดครองพื้นที่ชายฝั่งที่น้ำท่วมถึงได้มากถึง2ใน3ของพื้นที่ในภูมิภาคที่พวกมันเคยปักหลักอยู่แล้วก็คือกระจายแพร่พันธุ์เข้าไปในพื้นที่อื่น
0: ๆ
1: นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตในทะเลบางชนิดนะคะที่เขาระบุถึงด้วยก็อย่างเช่นดอกไม้ทะเลสีเขียวลายส้มแล้วก็ปูม้าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีแนวโน้มจะได้ถิ่นที่อยู่ใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็มีโอกาสจะแพร่กระจายหนักที่สุดในบริเวณที่อยู่ใกล้กับปากน้ำด้วยนะคะก็เรียกว่าผลการศึกษานี้ยังไม่เห็นว่าจริงๆต้องนำปัจจัยเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงจากการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นแล้วนะคะพร้อมเตือนด้วยว่าการรุกรานเข้า

0: ไปในพื้นที่ใดๆก็ตามของพวกเอเลี่ยนสปีชีส์พวกนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างแน่นอนทีมวิจัยเรียกร้องด้วยนะคะว่าควรจะมีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อช่วยจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอเกิดผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นแบบชาวบ้านเนาะแบบชาวประมงที่แบบหากินกับสัตว์ทะเล
1: ซึ่งมันเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่
1: หลายสายพันธุ์เลย
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆเขาก็บอกด้วยว่าถิ่นที่อยู่ใหม่ที่ถูกน้ำท่วมขังก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้เกิดการให้เอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่อย่างรวดเร็วเสมอไปแต่ไม่ว่ายังไงพอเข้าไปแล้วยังไงก็ส่งผลกระทบอยู่ดีอย่างบ้านเราปลาหมอคางดำพอเข้ามาร
1: ู้เรื่อง
0: ใช่จากที่ไม่ได้แบบเยอะตอนแรกที่แบบเหมือนจะดูไม่เยอะเนาะไปมาก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะ
1: ที่คุณบอกอะปูม้าปูอินโดแปซิฟิกมันไปโผล่แถวฉันจำข่าวได้ไปโผล่แถวเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเอเดรียติกคือคนแถวนั้นก็ไปจ้าเอ๋แบบคือเราเห็นภาพวิดีโอข่าวคุณผู้ฟังแล้วเราก็ดูทำไมมันคุ้นๆเหมือนปูบ้านเราเราก็ไปเสิร์ชดูเอ้าไปไกลเนาะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ยังไง
0: น่าจะเป็นแบบยังไงอะแบบเรือประมงไหมแบบติดไปด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แน่ใจไม่เห็นคือหาคำตอบไม่ได้ในตอนนั้นที่เห็นฟุตเทจข่าวว่ามันไปยังไงแต่ว่าสัตว์แถวเนี้ยก็ไปหลายที่เช่นคุณรู้จักปลาสิงโตไหมที่มันจะลายสวยๆมีหนามรอบๆแบบเหมือนแผ่ได้มันไปโผล่ฟลอริดาอย่างเงี้ยคือไอ้ทั้งไอ้ปูเนี่ยแล้วก็ปลาสิงโตมันจะอยู่แถวอินโดแปซิฟิกคุณฝั่งก็อาเซียนแถวนี้เจอเป็นเรื่องปกติไปโผล่นู่นริมชายฝั่งฟลอริดาที่แอตแลนติกอ่ะแล้วก็ไปโผล่ที่เมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันซึ่งตัวมันมีพิษแล้วมันก็จะไปกินสัตว์ทะเลอื่นๆเรียบหมดแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะว่าตัวมันที่เห็นเป็นแผลสวยๆคือเข็มพิษคือตัวอื่นอ่ะกินมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไม่รอด
0: ก็ต้องเป็นคนไหมที่ต้องไปจัดการ
1: ใช่คนก็ไปไล่จับเหมือนบ้านเราต้องมาทอดแหจับหมอคางดำที่นู่นเขาก็แบบเอาอะไรอ่ะเหมือนหอกแหลมๆอ่ะไล่ทิ่มเก็บ
0: มันเคยเห็นภาพ
1: ใช่นั่นแหละก็คือเป็นปัญหาที่แบบมันเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าหลายๆที่เขาก็ปรับตัวนะแบบว่าจับมากิน
1: ไอปลาสิงโตเนี่ยก็เห็นเขาเอามาแข่งกันกินแต่ต้องระวังไงต้องเอาแบบ
0: แต่ดิฉันดูแล้วมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเลยอ่ะ
1: ก็ฟีลเหมือนปลาหมอคางดำนั่นแหละเหมือนเราจะแก้ปัญหาด้วยการกินมันให้หมดได้ไหมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ
0: ใช่แล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการกินด้วยเนาะอย่างที่อิตาลีก็มีปัญหาเรื่องที่ปูม้าสีน้ำเงินบุกเข้าไปแล้วจริงๆคนท้องถิ่นบางคนก็บอกว่าจริงๆรสชาติก็ดีแต่ว่ามันติดเรื่องของวัฒนธรรมการกินเพราะเขามองว่ามันเป็นสัตว์รุกราน
1: อ
0: ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากกินอะเหมือนส่วนหนึ่งก็คือโกรธแหละที่มันบุกเข้าไป
1: รำคาญอะไรแบบนี้
0: ก็เลยไม่อยากกินทั้งที่แบบคนที่ชิมแล้วก็บอกว่าก็อร่อยดี
1: เพราะบ้านเราก็กินไง ไม่ใช่แค่บ้านเราแถวนี้กินกัน พอไปถึงฝั่งอิตาลีเมดิเตอร์เรเนียนก็แบบทำไมเขาไม่กินกันเขาไม่ได้ปรุงอาหารเหมือนเราไงเรากินพวกนี้ต้องมีซีฟู้ดเอ่ยใดแล้วเขาจะกินกับอะไรกินกับเนยเหรอก็ไม่ไหมกินกับชีสก็ไม่น่าก็เนี่ยแหละแต่ไม่แน่อีกหน่อยอ่ะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันนะคะเรื่องเชื่อมโยงกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปให้เราได้ตระหนักรู้แล้วก็ดูแลตัวเองกันต่อไปนะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะชวนติดตามกันต่อนะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คุณเคย

0: ได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากบาลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยวันที่31กรกฎาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะเปิดรายการไปด้วยเพลงของ Brenda Lee Fairyland นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1957งานประพันธ์ของ Peace Angelis แล้วก็ Bobมาร์กเดซีค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงการหลีกหนีความจริงเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและความสุขในวัยเด็กโดยเปรียบเทียบดินแดนแห่งแฟรี่พื้นที่ความปลอดภัยที่ไม่มีความทุกข์เนื้อเพลงเชิญชวนให้หลีกหนีความวุ่นวายโดยการเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการซึ่งก็ไม่สำคัญว่าจะรวยหรือว่าจะจนเพราะว่าทุกคนมีความสุขที่เท่าเทียมกัน

จจุบันนี้นึกถึงในฝันมีทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะคะข้อความยอดนิยมของโลกยุคปัจจุบันต้องบอกว่าในฝันนะมีทุกอย่างยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะการหลุดพ้นจากความเหงาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะหลายครั้งหลายคราที่เราก็พึ่งพาจินตนาการความฝันให้หลีกหนีจากความเบื่อหน่ายหรือโลกที่เจออยู่ในปัจจุบันนี้ได้แต่ว่าก็แค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามจริงๆแล้วในความเป็นจริงเชื่อว่าทุกท่านยังมีพลังที่จะฟันฝ่าต่อสู้กันต่อไปนะคะเพลงที่2เป็นเพลงที่Rick Nelsonบันทึกเสียงเอาไว้แล้วปล่อยออกมาเมื่อปี1963 Down Home ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของจอร์จ กอฟฟินแล้วก็ Carole King นะคะโดยเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความโหยหาบ้านเกิดและวิถีชีวิตในวัยเยาว์ที่ไม่อาจจะหวนคืนเนื้อเพลงก็พูดถึงความสงบสุขเสน่ห์ของชนบทอย่างเช่นแม่น้ำต้นไม้กลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่ๆในยามเช้าแล้วก็สายลมที่พัดผ่านดอกไม้นะคะความทรงจำในวัยเด็กแล้วก็การตกปลาซึ่งปัจจุบันนี้หวนคืนได้ไหมคะหลายท่านบอกว่าไม่มีบรรยากาศอย่างนั้นแล้วเพราะว่าสภาพของบ้านเกิดก็มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแต่นึกถึงเมื่อไหร่ความสุขในวัยเยาว์ก็ทำให้ความสุขในปัจจุบันเนี้ยกลับคืนมาได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าในโลกแห่งความจริงจะกลับไปสู่สภาพอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ตามแต่ว่าความทรงจำที่ดีก็ขับเคลื่อนให้เกิดความสุขได้ค่ะJudy's Turn to Cry นะคะเพลงของ Leslie Gore ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองโดย Edna Lewis แล้วก็เนื้อร้องโดย Beverly Ross นะคะเป็นเพลงที่เพราะมากๆค่ะเป็นภาคต่อของเพลงฮิตก่อนหน้านี้ของ Leslie Gore นั่นก็คือ It's My Party ค่ะแล้วก็ทั้งสองเพลงโปรดิวเซอร์ก็คือ Quincy Jones นะคะเปิดตัวในอัลบั้มแรกของ Leslie Gore ที่ชื่อ I Cry If I Want To ค่ะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ขึ้นถึงอันดับ5ในชาร์ตของ Billboard Hot 100แล้วก็อันดับ10ในชาร์ต R&B ของนิตยสาร Billboard นะคะซึ่งก็ทำยอดขายได้ดีงามได้แผ่นทองคำค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 12:00 น. โดยประมาณค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นตาความคึกคักสดชื่นแจ่มใสกลับมาแล้วหลายต่อหลายท่านบอกว่าภาวะของน้ำท่วมเนี่ยลดลงไปจนเกือบจะสู่ภาวะปกติแล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการต้องทำความสะอาดกันขนาดใหญ่แล้วก็เก็บของเข้าที่เข้าทางหลังจากที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยย้ายของยกของขึ้นให้สูงขึ้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดีนะคะมาฟังเพลงจากแซมคุก Good Times ค่ะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์และขับร้องโดยแซมคุกนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกรื่นเริงสดใสเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่ไม่เครียดแล้วก็ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขในงานปาร์ตี้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนั้น Ray Price กับ For the Good Times นะคะเพลงนี้ฉบับของเขาปล่อยออกมาเมื่อปี1970ค่ะโดยมีดอลลอมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นดังของคริสโตเฟอร์สันนะคะซึ่งก็บันทึกครั้งแรกโดยบิลนัชในปี1968ก่อนที่จะอยู่ในอัลบั้มเปิดตัวของคริสโตเฟอร์สันเองในเดือนเมษายนปี1970นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีศิลปินดำไปบันทึกมากมายแต่ว่าฉบับของเรย์ไพรส์นั้นขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ตนะคะก็ถือว่าเป็นฉบับที่ประสบความสำเร็จค่ะเพลงนี้สร้างให้คริสโตเฟอร์สันเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงแนวคันทรีแล้วก็เพลงยอดนิยมในขณะนั้นก็ทำให้มีศิลปินนำเพลงนี้ไปบันทึกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะส่งต่อกันด้วยเบลินดาคินากับเพลงนี้ If Tomorrow Never Comes ค่ะ

If Tomorrow Never Comes นะคะฉบับของนักร้องสาวชาวเนเธอร์แลนด์บริดานกินแน่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แกรดบรูคส์แล้วก็เคนบราซี่ร่วมกันประพันธ์นะคะแล้วก็มีการปล่อยออกมาในปี1989เป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มที่ชื่อแกรดบรูคส์นะคะแล้วก็ปรากฏในอัลบั้มรวมเพลงต่างๆเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะขึ้นดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตคันทรีซิงเกิลส์

ของอเมริกาค่ะเป็นเพลง Signature ของ Grassbooks นะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีศิลปินนำเพลงนี้ไปบันทึกมากมายอย่างเมื่อปี2002 Ronan Keating นะคะนักร้องชาว Irish ค่ะก็บันทึกเพลงนี้แล้วก็ปล่อยออกมาขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตของอังกฤษแล้วก็อีก3ประเทศนะคะกลายเป็นเพลงฮิตอย่างมากๆค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอฉบับของเบลินดากินแอนนะคะนักร้องชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะความสุขจากเสียงเพลงที่เพลงนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์4ท่านด้วยกันนะคะก็คือแพทริซฮอลโลเวย์แฟรงค์วิลสันเบรนด้าฮอลโลเวย์แล้วก็รวมไปถึงเบอร์ดี้กอร์ดี้ค่ะเพลง You Made Me So Very Happy นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เปิดตัวครั้งแรกเป็นซิงเกิลในปี1967ค่ะโดยเบรนด้าฮอลโลเวย์นะคะในเครือเทลมาค่ะต่อมาก็มีศิลปินนำเพลงนี้ไปบันทึกกันอย่างมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไปนะคะส่งต่อกันด้วย Islands of Love ค่ะงานของจอห์นแอนเดอร์สันและคีตาโร่แล้วก็ Immortality โดยซีลีนดิออนแล้วก็ BGS นะคะ

Mortality นะคะโดย Celine Dion ค่ะอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Let's Talk About Love ในปี1997เพลงนี้เป็นงานประพันธ์แล้วก็บันทึกเสียงของ Bee Gees นะคะซึ่งก็เป็นผู้บันทึกเสียงประสานด้วยนะคะ Immortality ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลเมื่อ5มิถุนายนปี1998นอกอเมริกาแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะถือว่าเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่ Celine Dion นำไปรวมอยู่ในอัลบั้มต่างๆค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะวันนี้คุณแมนสังครักษ์คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการนะคะส่งกำลังใจไปให้กับทุกท่านเมื่อเผชิญกับความท้าทายวิกฤตจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็หลากหลายสิ่งที่เราพบปะเจอกันในชีวิตนะคะหวังว่าเสียงเพลงเหล่านี้คงจะทำให้ท่านได้คลายเครียดแล้วก็บางเพลงก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยนะคะมาฟังเพลงนี้ที่เป็นผลงานของทอมทีฮอลนะคะ O Dogs Children and Watermelon Wine ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1972นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของทอมทีฮอลเองนะคะประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยมีผู้ร่วมประพันธ์อีกท่านหนึ่งก็คืออฟโรเบิร์ตสันค่ะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี1972นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะทำให้ทอมทีฮอลนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อวอร์ดสาขาเพลงคันทรียอดเยี่ยมก็ถือได้ว่าเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะคะส่งต่อกันด้วย I Feel Love

ในฉบับของชาลีริชนะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1974ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของโจแคมป์นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงยอดเยี่ยมในปี1974นะคะประพันธ์ทำนองโดยโอบ็อกซ์เนื้อร้องโดยเบ็ตตี้บ็อกซ์ขับร้องโดยชาลีริชนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ของปี1974คือเบนจี้ค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุนัขพันธุ์ผสมสีทองที่ชื่อเบนจี้นะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่เชื่อว่าหลายๆท่านยังจำก็ได้เป็นอย่างดีสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เบนจี้หนังของสหรัฐอเมริกาในปี1974นะคะส่งต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะแกลเลอรี่กับ Nice to be with you ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See you delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นโนโพแก้ววรางกู
1: โรคเวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไรโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือ Vertigo เป็นภาวะที่พบได้บ่อยโดยผู้ป่วยจะมีอาการเวียนศีรษะรู้สึกโคลงเคลงเสมือนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือเคลื่อนที่ทั้งที่ร่างกายอยู่นิ่งอาการมักเกิดขึ้นร่วมกับอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มหรือบาดเจ็บได้ค่ะโดยความเสี่ยงของการเกิดโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยโดยจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะคือ 1. ความผิดปกติของหูชั้นในเช่นปัญหาชีวะที่ควบคุมการทรงตัวหรือ vestibular system 2. ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางเช่นความผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวค่ะโดยการวินิจฉัยและการรักษาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริงของอาการค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยแต่ละโรคค่ะ 1. โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าหรือ Benign Paroxysmal Positional Vertigo หรือ BPPV ค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าโรคตะกอนหินปูนหลุดในหูชั้นในซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนโดยโรคนี้ค่ะเกิดจากการมีคริสตัลแคลเซียมคาร์บอเนตที่หลุดออกจากตำแหน่งปกติภายในหูชั้นในและเกิดการเคลื่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางจึงส่งผลให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทการทรงตัวทำให้เกิดอาการบ้านหมุนเฉียบพลันค่ะโดยอาการสำคัญค่ะผู้ป่วยจะมีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลันเมื่อเปลี่ยนท่าทางเช่นล้มตัวลงนอนลุกจากเตียงก้มหน้าหรือเงยหน้าซึ่งอาการจะเป็นช่วงสั้นๆมักไม่เกิน1นาทีแต่ก็เกิดได้หลายครั้งต่อวันและอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโดยจะไม่พบความผิดปกติของที่หูค่ะเช่นหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยินรวมถึงไม่มีอาการทางระบบประสาทเช่นอาการอ่อนแรงอาการชาหรืออาการเห็นภาพซ้อนค่ะ 2. โรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือ Meniere disease เกิดจากการที่มีของเหลวหรือ endolymph ภายในหูชั้นในสะสมมากเกินไปทำให้ความดันภายในหูสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบการทรงตัวและการได้ยินค่ะโดยอาการสำคัญค่ะผู้ป่วยก็จะมีอาการบ้านหมุนที่เป็นนานหลากหลาย10นาทีจนถึงเป็นชั่วโมงได้ค่ะมีอาการหูอื้อเสียงดังในหูหรือการได้ยินเสียงลดลงหรือมีการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวค่ะโดยอาการมักเกิดขึ้นเป็นแบบครั้งๆและมักจะดีขึ้นได้เองโดยปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้แก่การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงรวมถึงประวัติการติดเชื้อของหูชั้นในค่ะ 3. โรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบหรือ vestibular neuritis มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะเช่นไวรัสกลุ่มเฮอร์ปีซึ่งทำให้เส้นประสาท vestibular อักเสบค่ะโดยอาการสำคัญผู้ป่วยก็จะมีอาการบ้านหมุนที่รุนแรง

0: และต่อเนื่องเป็นวันถึงเป็นสัปดาห์ได้ค่ะโดยที่มักจะไม่มีอาการผิดปกติของการได้ยินเช่นไม่มีอาการหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยินแต่ผู้ป่วยอาจมีอาการเดินเซหรือเสียการทรงตัวร่วมได้ค่ะในระยะแรกและ4ค่ะเป็นโรคของสมองค่ะซึ่งภาวะบ้านหมุนอาจจะเกิดจากโรคของสมองได้โดยตรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณสมองส่วนหลังที่มีชื่อว่าซิลิบัลลัมหรือส่วนของก้านสมองค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคไมเกรนที่มีอาการวิงเวียนร่วมเนื้องอกของสมองหรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ป่วยที่มีโรคของสมองก็มักจะมีอาการร่วมของระบบประสาทค่ะเช่นอาการอ่อนแรงชาเห็นภาพซ้อนหรือพูดไม่ชัดค่ะโดยแนวทางในการรักษาค่ะแพทย์ก็จะทำการวิจัยโดยอาศัยจากการซักประวัติการตรวจร่างกายรวมถึงการทดสอบเฉพาะทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยวิธีการทำดิกเฮาไปหรือการตรวจสแกนสมองในผู้ป่วยบางรายค่ะและการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยค่ะอาทิเช่นหากสงสัย BPPV การรักษาจะเป็นการทำกายภาพบำบัดเช่นเอ็กซ์เรย์มานูเวอร์เพื่อเคลื่อนตะกอนหินปูนที่หลุดกลับเข้าตาแหน่งเดิมหรือหากเป็นโรคเมเนียดิซิสก็จะเป็นการควบคุมอาหารลดเกลือและคาเฟอีนรวมถึงอาจใช้ยาขับปัสสาวะหรือยาที่ควบคุมอาการค่ะและนอกจากนี้ค่ะหากเป็นปัญหาของ vestibular neuritis ก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองรวมถึงการใช้ยาแก้วิศีรษะในช่วงที่มีอาการเฉียบพลันค่ะและสุดท้ายค่ะหากเป็นโรคทางสมองก็ต้องวินิจฉัยและให้การรักษาเฉพาะตามสาเหตุค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย
2: ์สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
3: เขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณภัสราคะ
4: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
3: ค่ะนะคะกลับมาพบกันในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้ค่ะจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะ3ช่วงรายการเช่นเดิมค่ะกับ Thai News ช่วงแรกรอบดูทั่วไทยวันนี้ก็มีข่าวสารนะคะทั้ง4ภูมิภาคจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2วิทยาเขตนะคะวิทยาเขตหัดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีทางพื้นที่ภาคกลางค่ะวันนี้จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางภาคอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะส่วนวันนี้จารึกรอยไทยนะคะเป็นสารคดีจากทางมอหัดใหญ่ค่ะเกี่ยวกับลมหายใจแห่งลุ่มเลวัดปากขอมหนึ่งในตำนานนางเลือดขาวเมืองพัทลุงและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เป็นประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยนริส่วนนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีอัญเชิญพระแม่สรัสวตีประดิษฐานณเทวาลัยเชื่อมศรัทธาปัญญาฉลอง36ปีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็ติดตามรับฟังได้ทั้ง3ช่วงรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณภัชราคะ
4: ค่ะวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะคะติดตามกันในชั่วโมงตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเวลาประมาณ13นาฬิกาด้วยค่ะ
3: ค่ะแล้วก่อนที่จะไปแล้วฟังข่าวต่างๆค่ะดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะจากข้อมูลค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะตอนบนเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นทะเลอันดามันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระรอกหนึ่งค่ะจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้

0: ระยะนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะก็เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบางพื้นที่อาจจะต้องติดตามกันเป็นรายชั่วโมงค่ะดูเรดาร์ในประจำพื้นที่ก็ได้นะคะเราจะได้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็การทำกิจกรรมด้วยค่ะคุณปัชดาคุณผู้ฟังคะ
1: ช่วงนี้ก็หลายภูมิภาคนะคะก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์เรื่องของลมฟ้าอากาศกันให้ดีเพื่อวางแผนในการจัดการแล้วก็การติดตามข้อมูลก็เพื่อช่วยการตัดสินใจของเรานะคะในการปรับตัวยอมรับหรือว่าการที่จะได้เตรียมการต่างๆรับมือกับสถานการณ์เรื่องของลมฟ้าอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเราก็อาจจะคาดเดาได้ยากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายังไงแล้วกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราควรจะเตรียมรับมือเนี่ยก็ควรที่จะมีเอาไว้ติดบ้านติดตัวเอาไว้เลยนะคะบางครั้งเราอาจจะชะล่าใจว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยไม่เคยเกิดภัยพิบัติเกิดภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์การเอาไว้ก็ดีที่สุดนะคะช่วงแรกนี้เราอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ก็นำประเด็นสัมภาษณ์นะคะจากโทโกเมธทองบุญชูนะคะเจ้าของรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ปี2569ค่ะมาบอกเล่ากันนะคะซึ่งท่านได้ให้แนวความคิดที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะแนวทางการลดความเสี่ยงภัยพิบัติการจัดการเชิงพื้นที่การสร้างชุมชนเข้มแข็งรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีศักยภาพค่ะซึ่งจ่าโทโกเมธทองบุญชูนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงานนะคะเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติและประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประเภทบุคคลนะคะประจำปี2569ในปีนี้ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์พิเศษไว้นะคะสำหรับแนวทางในการทำงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการจัดการเชิงพื้นที่ค่ะโดยได้กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าการจัดการภัยพิบัตินั้นไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยบุคคลหรือว่าเครือข่ายใดเพียงลำพังนะคะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในพื้นที่ค่ะซึ่งความสำเร็จจากการทำงานขับเคลื่อนในปีที่ผ่านมานะคะก็เกิดจากความร่วมมือนะคะของกลุ่มอาสาสมัครหน่วยงานภาครัฐกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดจนองค์ความรู้องค์กรหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะสภากาชาดไทยที่ร่วมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ทรัพยากรแล้วก็การเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายนะคะสามารถทำงานขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งท่านก็ได้กล่าวย้ำด้วยนะคะว่าหัวใจสำคัญของการทำงานก็คือชุมชนที่เป็นผู้ประสบภัยจะต้องเป็นตัวปฏิบัติการหลักซึ่งตั้งแต่การวางแผนการเตรียมความพร้อมการสร้างศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยจะมีเครือ ข่ายแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาควิชาการนะคะทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นค่ะสำหรับหลักการจัดการด้านภัยพิบัตินั้นท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือซึ่งในสถานปัจจุบันนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศก็มีความรุนแรงมากขึ้น

0: ้นที่เรียกว่าเป็นโลกเดือดนะคะก็ทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นจะถี่ขึ้นนะคะรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นดังนั้นการทำงานก็ไม่ควรมุ่งเฉพาะการเข้าเผชิญเหตุเวลาที่เกิดภัยแล้วเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงก่อนการเกิดภัยพิบัติควบคู่ไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ล่ะค่ะที่ท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงการทำงานของเครือข่ายนะคะในการมีการอบรมการเสริมพัฒนาศักยภาพมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนซึ่งก็เป็นผู้ประสบภัยพิบัติด้วยนะคะให้กลับมาที่จะลุกขึ้นมานะคะคือจัดการรับมือกับภัยด้วยตนเองนะคะโดยมีการบูรณาการทั้งองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญแล้วก็การวิเคราะห์คาดการณ์ในส่วนของเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงของการจัดการเชิงระบบและการรับมือในการเตรียมความพร้อมซึ่งท่านถือว่าจุดนี้แหละเป็นส่วนสำคัญที่เดี๋ยวท่านได้กล่าวย้ำและคิดว่าอนาคตต่อไปรูปแบบของภัยเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นดังนั้นการทบทวนตัวเนื้อหาหลักสูตรหรือว่าการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนที่เคยเป็นผู้ประสบภัยอยู่แล้วก็อาจจะต้องมาทบทวนทักษะต่างๆนะคะให้มีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญแล้วก็รวมถึงทรัพยากรต่างๆในการที่จะเข้าหนุนเสริมในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีอันนี้ก็คือการทำงานของเครือข่ายซึ่งท่านก็ย้ำว่ามีความสำคัญมากๆด้วยค่ะคุณปานิชาคะ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณพัชราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอความแสดงความยินดีนะคะกับจ่าโทโกเมศทองบุญชูด้วยค่ะนะคะก็ในช่วงแรกอัปเดตกันจากในพื้นที่ภาคใต้นะคะกับมปัตตานีเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวในพื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้มี2หัวข้อนำมาฝากกันนะคะเรื่องแรกมทรธัญบุรีรวมพลังบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยลดความเสี่ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเรื่องที่2ค่ะมทรอีสานรับฟังทิศทางแผน14ชูศักยภาพภาพ9มทร.เชื่อมอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหาตบุญค่ะ
2: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรู้ทั่วไทยข่าวสารจากวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะรวมพลังบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยลดความเสี่ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเดินหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์เรวัชซ่อมสุขรองอธิการบดีนายพันลบทองประศรีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ร่วมการบรรจุกระสอบทรายณลานด้านหลังบ้านพักสวัสดิการแฟลต29เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยของมหาวิทยาลัยโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรอาคารสถานที่และพื้นที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยหากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นด้านลานด้านหลังบ้านพักสวัสดิการแฟลต29มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยในการสร้างความพร้อมและความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงป้องกันเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรับฟังทิศทางแผน14ชูศักยภาพ9มทร.เชื่อมอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่30กันยายน2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดร.โคศิศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนาง

0: ุวรรณีคำมั่นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อเนกเจริญภักดีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda ณห้องแกลนไดมอนด์บอลลูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะการประชุมดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษพร้อมนำเสนอทิศทางของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการเสวนาในหัวข้อประเทศไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนอย่างไรให้ไปต่อโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหลายมิติจากทิศทางดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์ศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในฐานะประธานทปอ.มทร.ได้นำเสนอในช่วงการประชุมระดมความคิดเห็นตามเสาหลักการพัฒนาภายใต้ร่างแผนพัฒนาฉบับที่14โดยจะนำสาระสำคัญมาประมวลผลต่อยอดสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย9มทร.โดยเฉพาะการทำให้ทุนมนุษย์เทคโนโลยีและศักยภาพของพื้นที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบให้เกิดการพัฒนาและผลลัพธ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงร่วมกันผลักดันศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนประเทศในยุคเศรษฐกิจใหม่ทั้งในระดับชุมชนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพนุมาตรหัตถบูรณ์ด้วยค่ะ
2: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬานะคะทางคุณธนกรวัชยานนท์นะคะวันนี้มีข่าวสารนิสิตจุฬานะคะนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดงการแข่งขันเทควันโดกีฬาเอเชียนเกม2026และข่าวเชิญชมนิทรรศการทุกวัยมีความหมายเปิดมุมมองใหม่ต่อความสูงวัยผ่านภาพถ่ายเรื่องเล่าและกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามทั้ง2ข่าวนี้พร้อมกันค่ะเชิญค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดนำโดยบัลลังก์ทัพทิมแดงจากคณะนิเทศศาสตร์คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่นน้ำหนักรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมต่อด้วยพัชรกันพูนเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคว้าเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมและณัฐกมลวาสนาจากคณะอักษรศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง3คนที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าความสำเร็จของน้องๆนิสิตทั้ง3ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและมหาวิทยาลัยก็เป็นการสะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนิสิตที่ได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทุกวัยมีความหมายภาพและนวัตกรรมเพื่ออนาคตแห่งการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพร่วมกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยนิทรรศการนี้จัดโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.รัตติยาภูละออจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนต่างวัยเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายเห็นคุณค่าของประสบการณ์และเปิดโอกาสให้คนทุกวัยมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตร่วมกันนิทรรศการนี้ก็ได้เชิญชวนสังคมทบทวนอคติทางอายุหรือการตัดสินและปฏิบัติต่อบุคคลจากอายุผ่านภาพถ่ายเรื่องเล่าจากชีวิตจริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนต่างวัยได้พบปะรับฟังและเรียน

0: รู้ร่วมกันโดยนำเสนอความหลากหลายของชีวิตความสามารถความฝันและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุรวมถึงบทบาทในฐานะผู้สร้างสรรค์ผู้ใช้และผู้ร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่ออนาคตของสังคมการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วนซึ่งได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรอุปกรณ์สื่อนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัยเข้าด้วยกันครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาด้วยค่ะ
2: ค่ะไปต่อที่พื้นที่ภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุแผนขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสะอาดปี70เร่งคุมเข้มวินัยจราจรจัดระเบียบโรงเรียนร้างและเตรียมรับมือเอลนีโญติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสะอาดปี70เร่งคุมเข้มวินัยจราจรจัดระเบียบโรงเรียนร้างและเตรียมรับมือเอลนีโญนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบแนวทางปฏิบัติแก่ส่วนราชการในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดอย่างต่อเนื่องในปี2570เพื่อรักษามาตรฐานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและต่อยอดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยงามตลอดจนเส้นทาง4มุมเมืองซึ่งเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความประทับใจพร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติมนอกจากด้านภูมิทัศน์และการท่องเที่ยวแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความห่วงใยต่อสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนโดยกำชับให้สำนักงานขนส่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้มงวดตรวจสอบการนำยานพาหนะที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เช่นรถจักรยานไฟฟ้าและรถไฟฟ้าล้อเดียวมาวิ่งบนท้องถนนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งเร่งแก้ไขพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการชนท้ายบริเวณสะพานควบคู่ไปกับการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการด้วยการตรวจเช็คถอดปลั๊กไฟหลังเลิกงานอย่างเคร่งครัด
4: ครั้งแรกเนี่ยเราเห็นอะไรพื้นที่ตรงไหนที่เป็นจุดแรกของเชียงใหม่เข้ามาแล้วอยากเห็นนะครับเส้นทางทั้งเหนือกลางใต้เนี่ยที่เป็นจุดแรกที่จะเข้าเมืองเชียงใหม่นั้นหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เหล่านี้ต้องมีการปรับนะฮะเส้นทางให้มีความสวยงามถนนสวยเนี่ยเช่นจะมาจากลำพูนเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดแรกที่เข้าเมืองแล้วเกิดความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้สี่มุมเมืองเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องอาจจะต้องมีการดำเนินการในปี70นะครับก็ในส่วนของอปท.หลายๆแห่งผมว่าหน่วยงานหลายๆแห่งเนี่ยดำเนินการได้ดีแล้วอาจจะยังไม่ส่งเข้าประกวดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการในปี70นะครับมีข่าวอยู่เป็นจำนวนมากคือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยมีคนเสียชีวิตต่อวันเนี่ยวันละ1คนนะครับเฉลี่ยนะทั้งประเทศตอนนี้ก็1ชั่วโมงเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนนะฮะจากอุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้มันมีการใช้พาหนะที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะมาวิ่งในท้องถนนเป็นพวกรถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าหลังที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ออกมาใช้ถนนประเภทล้อเดียวก็มีนะคนพิการผู้พิการเนี่ยที่มาใช้รถไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องฝากทางขนส่งช่วยตรวจสอบแล้วก็ทางตำรวจนะฮะช่วยดูเรื่องของงานจราจรตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแล้วที่ส่วนใหญ่ก็คือที่เราเห็นกันทุกเช้านะรายงานอุบัติเหตุเนี่ยก็คือการชนท้ายชนท้ายเนื่องจากอะไรมาส่งลูกแล้วคือเล่นโทรศัพท์นะครับไม่ใช่หลับในเล่นโทรศัพท์แล้วเบรกไม่อยู่นะชนท้ายกับบริเวณสะพานต่างๆเนี่ยของเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนะฮะในการชนท้ายกันทางถนนในส่วนของเรื่องอุบัติภัยเนี่ยนะครับอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยต่างๆในสถาน

0: ฐานที่ราชการนะครับพวกเราที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการกำชับผู้ใต้บัญชาในเรื่องของเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยพวกปลั๊กไฟต่างๆช่วยดูด้วยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยเหล่านี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบและจัดระเบียบโรงเรียนที่ปิดตัวหรือเลิกการเรียนการสอนซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า200แห่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นย้ำให้ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดูแลไม่ให้อาคารร้างกลายเป็นแหล่งซ่องสุมสิ่งผิดกฎหมายหากไม่ได้ใช้งานแล้วให้รีบส่งคืนหรือโอนย้ายให้ส่วนราชการอื่นนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามระเบียบปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลด้วยค่ะ
3: เดี๋ยวมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้ติดตามนะคะมมส.จัด MSU Care and Share นะคะใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยดูแลนิสิตถ่ายทอดทักษะดูแลสุขภาพผ่านการปฏิบัติจริงติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ครับการบริการวิชาการร่วมกับสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากโครงการ MSU Care and Share ดูแลตนเองใส่ใจเพื่อนคลายปวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณบริเวณ Co-working Space ชั้น1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและณรมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตัวเองและเพื่อนโดยเฉพาะการป้องกันบรรเทาอาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่และแขนที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน46คนจาก5คณะได้แก่คณะวิทยาการสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิตศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะการบัญชีและการจัดการพร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์30คนรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรอีก10คนโดยการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตต่างสาขาและการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้กับปัญหาสุขภาพที่พบได้ในชีวิตประจำวันการจัดโครงการมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิตในยุคดิจิทัลซึ่งต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานพฤติกรรมดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับอาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่และแขนหรือที่เรียกว่าTech Neck Syndrome ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสมาธิประสิทธิภาพในการเรียนและคุณภาพชีวิตของนิสิตได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาการที่เกิดขึ้นอาจพัฒนาไปสู่ปัญหาด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังในระยะยาวด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงนำองค์ความรู้จากศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะที่นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงภาคทฤษฎีแต่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับกิจกรรมภายในโครงการเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงหรือ hands on โดยนิสิตได้รับการฝึกทักษะเกี่ยวกับการปรับท่าทางในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่อาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่รวมถึงการเรียนรู้การบริหารร่างกายด้วยท่าหรือสีดัดตนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลร่างกายนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกการนวดตนเองและการนวดให้เพื่อนอย่างถูกวิธีโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านโภชนาการโดยนิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อเพื่อให้การดูแลสุขภาพมีความครอบคลุมทั้งด้านการเคลื่อนไหวและการดำเนินชีวิตโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการด้านสุขภาพจากสถานการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการทำงานร่วมกับนิสิตจากต่างคณะ ช่วยให้นิสิตได้ฝึกการสื่อสารอธิบายองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในบริบทที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง

0: MSU Care and Share จึงเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับเพื่อนในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งให้โครงการ MSU and Share เป็นโครงการต้นแบบสำหรับการขยายผลการดำเนินงานด้านสุขภาวะของนิสิตอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมส่งเสริมแนวคิดให้นิสิตเรียนดีใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยการดำเนินโครงการจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการบรรเทาอาการปวดคอบ่าไหล่เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างความตระหนักให้นิสิตเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางทั้งการปรับพฤติกรรมการจัดท่าทางให้เหมาะสมการบริหารร่างกายการนวดอย่างถูกวิธีและการใส่ใจเรื่องอาหารและโภชนาการตลอดจนการดูแลและแบ่งปันความรู้กับคนรอบตัวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพดีเริ่มได้จากตัวเราและเพื่อนและเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะของนิสิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผมสันศักดิ์ขันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในภาคใต้การอีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบอาหารพร้อมทาน Grab A Go 3,000 กล่องให้กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนำช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบอาหารพร้อมทาน Grab A Go 3,000 กล่องแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรนำช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ภายใต้แนวคิด PSU for Mankind โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมส่งมอบอาหารพร้อมทาน Grab A Go โดย PSU Agro Food จำนวน 3,000 กล่องให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยได้นำนวัตกรรมอาหารพร้อมทานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีจุดเด่นคืออร่อยสะดวกอุ่นสบายที่สำคัญสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นพกพาง่ายตอบโจทย์การลงพื้นที่ฉุกเฉินในสถานการณ์น้ำท่วมและไฟฟ้าดับได้เป็นอย่างดีขณะที่บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงกันน้ำและทนแรงกระแทกจึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นเสบียงในพื้นที่ประสบภัยหรือภัยพิบัติซึ่งสามารถนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทันทีสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเงินลงทุนประมาณ86ล้านบาทผลิตทั้งอาหารกล่องอาหารเหลวและเครื่องดื่มสำเร็จรูปซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอย.และฮาลาลปัจจุบันมีอาหารพร้อมบริโภคที่สามารถผลิตและสั่งซื้อได้แล้ว7เมนูได้แก่ข้าวกระเพราไก่ข้าวแกงเขียวหวานข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวพะแนงไก่ข้าวมัสมั่นไก่ข้าวไก่กระเทียมและข้าวแกงส้มปลาทูส่วนการส่งมอบอาหารพร้อมทาน Grab A Go 3,000 กล่องนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบต่อให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือฮับในการรับมอบและจัดสรรกระจายความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคเช่นน้ำดื่มอาหารกระป๋องยารักษาโรคและของใช้ส่วนตัวพร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยรับบริจาคคัดแยกและแพ็กถุงยังชีพเพื่อเตรียมลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0657089935หรือ0984744288หรือ Facebook สภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจปลอบขวัญและยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยดีกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหา

0: วิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันค่ะ
2: จารึกรอยไทยรอยไทย
1: เข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับลมหายใจแห่งลุ่มเลตอนวัดป่าขอมหนึ่งในตำนานนางเลือดขาวเมืองพัทลุงติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
4: วัดป่าขอมตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเดิมเรียกว่าวัดป่าขันข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวไว้ว่าตามตำนานพื้นเมืองเล่าว่าวัดนี้สร้างโดยนางเลือดขาวส่วนในหนังสือกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงในสมัยอยุธยากล่าวถึงวัดนี้ว่าพระมหาอินทร์ได้สร้างวิหารขึ้นที่วัดป่าขันหรือป่าขอมและเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาขอพระราชทานญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเป็นข้าวัดหรือคนของวัดโดยไม่ต้องเสียสวยให้แก่เมืองหลวงอีกต่อไปในสมัยอยุธยาวัดป่าขอมมีพื้นที่กัลปนาวัดประมาณ200ไร่ต่อมาวัดร้างไปนานจนกระทั่งพุทธศักราช2479หลวงพ่อเปลี่ยนและแม่ชีเลื่อนได้บูรณะวัดขึ้นใหม่หลวงพ่อเปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสอยู่ 7-8 ปีก็ไปจากวัดจนพุทธศักราช2506พระอาจารย์ล่องอมรโตเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดจนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22มิถุนายน2519ในชื่อวัดป่าขอมที่วัดป่าขอมพระอาจารย์ล่องได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นบนฐานอุโบสถเดิมเมื่อพุทธศักราช2513เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนมีขนาดกว้าง20เมตรยาว28เมตรอุโบสถเดิมมีกำแพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมรอบแต่ชำรุดมากเมื่อมีการสร้างขึ้นใหม่จึงรื้อแนวกำแพงแก้วเดิมออกเสียปัจจุบันภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหินทรายสีแดงปางมารวิชัยจำนวน3องค์พระประธานองค์กลางมีขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าท่านนั่งหรือพระพุทธหรือพระพุทธนิมิตลักษณะสวยงามศิลปะสมัยอู่ทองอายุพุทธศตวรรษที่18ถึง19หน้าพระประธานมีพระสาวกประทับนั่งคุกเข่าประนมมือสององค์คือพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายและพระสารีบุตรเบื้องขวาใบเสมาจำหลักจากหินทรายสีแดงจำนวน2ใบส่วนยอดมีลวดลายรูปดอกจันทร์อกเสมาสลักเป็นรูปลายประจำยามเป็นใบเสมาสมัยอู่ทองเดิมวัดป่าขอมมีจำนวน8ใบต่อมาเมื่อวัดร้างได้มีผู้นำไปไว้ที่วัดเขาแดงออก3ใบอีก3ใบพระธรรมเมธาจารย์เจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดพัทลุงได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดภูผาพิมุขและในบริเวณวัดยังมีอนุสาวรีย์พ่อจอมสิทธิชัยเป็นอนุสาวรีย์รูปเหมือนของหลวงพ่อจอมสิทธิชัยปั้นด้วยปูนเล่ากันว่าหลวงพ่อจอมสิทธิชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าขอมและเป็นเพื่อนกับสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่สมเด็จเจ้าขาวพังไกรและสมเด็จเจ้าพระโคซึ่งปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านโดยทั่วไปสำหรับตำนานของนางเลือดขาวซึ่งระบุในตำนานว่าเป็นผู้สร้างวัดนั้นในบทความของคุณวลัยลักษณ์ทรงสิริจากเว็บไซต์มูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์เล่าไว้ว่านางเลือดขาวคือตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาที่เชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญและประเพณีพิธีกรรมตามท้องถิ่นต่างๆ

0: เวียนคาบสมุทรทั้งสองฝั่งทะเลทั้งจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชชุมพรสงขลาตรังภูเก็ตไปจนถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียตำนานนางเลือดขาวกล่าวถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของนางเลือดขาวและกุมารผู้สามีที่ได้สร้างกุฏิวิหารอุโบสถพระพุทธรูปและพระมหาธาตุไว้ตามท้องถิ่นต่างๆมากมายจนเกิดคำร่ำลือถึงความดีงามในความศรัทธาต่อพระศาสนาของนางเมื่อเดินทางไปถึงที่ใดก็มีเรื่องเล่าติดพื้นที่ในทุกแห่งที่นางเลือดขาวเดินทางไปถึงและอุปถัมภ์พระศาสนาพร้อมทั้งสาธารณูปโภคท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆตำนานนางเลือดขาวจนถึงการเรียกชื่อนางเลือดขาวในบางท้องถิ่นว่าแม่เจ้าอยู่หัวหรือเจ้าแม่อยู่หัวในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพอื่นก็ตามการถือเป็นต้นเขาบรรพบุรุษในพิธีตายายย่านก็ตามล้วนแสดงออกถึงความศรัทธาของชาวบ้านรอบทะเลสาบสงขลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงอบอวลอยู่ในลมหายใจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลามาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: ขอบคุณรายงานจากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีประดิษฐานณเทวาลัยเชื่อมศรัทธาปัญญาฉลอง36ปีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะคุณพัชราคะ
4: วันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอุษาสุวรรณประเทศคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ค่ะท่านคณบดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
5: ช
2: ั
5: ดเจนค
2: ่
5: ะ
2: ช
5: ั
2: ดเจนค่ะเริ่มต้นนะคะขออนุญาตเรียนสอบถามทางท่านคณบดีเลยนะคะถึงจุดเริ่มต้นความเป็นมาของพระแม่สรสวตีและการที่ทางคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยได้จัดพิธีอัญเชิญพระแม่ประดิษฐานณเทวาลัยในครั้งนี้ค่ะท่านคณบดีเชิญค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณนะคะก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในวาระครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะโดยที่ทางคณะเนี่ยก็ได้หารือกับชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์นะคะร่วมกันเพื่อที่จะจัดสร้างองค์พระแม่สรสวตีเทวีแห่งปัญญาเพื่อประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจและมงคลระลึกนะคะณคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งก็ใช้เวลานะคะจัดสร้างนะคะรวมถึงจัดเตรียมสถานที่เนี่ยเป็นเวลา1ปีด้วยกันนะคะจนกระทั่งถึงวันที่18นะคะกันยายนที่ผ่านมาจึงได้มีการอัญเชิญองค์พระแม่นะคะประดิษฐานณเทวาลัยค่ะก็สำหรับพระรูปลักษณ์นะคะของพระแม่เนี่ยก็จะเป็นสตรีในเทวานิยมนะคะก็คือจะทรงอภรณ์นุ่งผ้าจับหน้านางนะคะคาดสบายสวมชฎาแล้วก็ทรงเครื่องประดับอย่างน่าจะศิลป์ไทยนะคะพระหัตถ์ซ้ายจะถือวีนานะคะแล้วก็พระหัตถ์ขวาด้านหน้าเนี่ยจะจีบพระหัตถ์ในลักษณะบรรเลงดีดสายพินอยู่นะคะก็จะสื่อถึงนะคะศิลปะนาฏยะดนตรีนะคะซึ่งเป็นวิชาที่เรามีสอนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ด้วยนะคะพระหัตถ์ซ้ายอีกด้านหนึ่งทรงถือพระคัมภีร์นะคะก็เป็นตัวแทนของด้านอักษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะส่วนพระหัตถ์ขวาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราประยุกต์นะคะให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ถือสุวรรณพิงคานนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็คือหม้อน้ำนะคะเป็นสัญลักษณ์ให้ภายในเนี่ยเป็นภาชนะบรรจุน้ำอมฤตนะคะอันเกิดจากการกวนกระเทียมสมุทรซึ่งเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งมงคลในโลกและจักรวาลนะคะก็จะสื่อถึงความเป็นไทยและการหลุดพ้นจากอวิชชาความไม่รู้ด้วยนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแห่งการอัญเชิญองค์เทวนารีในรูปสักติพระนามว่าพระแม่สรสวตี

0: นะคะผู้เป็นพระชายาแห่งพระพรหมนะคะขึ้นประดิษฐานนะคะเป็นสัญลักษณ์มงคลระลึกของประชาคมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบ36ปีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะสำคัญขององค์เควีก็จะมีส่วนเชื่อมโยงกับทางคณะด้วยนะคะเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรด้วยที่นี้ในส่วนของการออกแบบนี่คือมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมที่ทางคณะได้ออกแบบเพิ่มเติมหรือว่าลักษณะรูปลักษณ์ยึดเอาเข้าโครงเดิมหรือว่ามีเพิ่มเติมพิเศษอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: อ๋อค่ะค่ะก็อันที่พิเศษเลยนะคะก็คือที่ประยุกต์ให้ภาคขวาได้ถือสุวรรณพิณคารหรือว่าสัญลักษณ์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์นะคะเพื่อที่จะให้องค์พระแม่เนี่ยได้เป็นศูนย์รวมใจนะคะของชาวประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านนะคะเพราะว่าพระแม่เนี่ยเป็นเทวีแห่งปัญญานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทนะคะในเรื่องของมนตราต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นครูนะคะที่สอนในศิลปะวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาวรรณกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์นะคะที่คณะเรามีเปิดสอนอยู่นะคะ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าการออกแบบเนี่ยก็มีความหมายมากๆกับทางคณะมนุษยศาสตร์นะคะท่านอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นศูนย์รวมทางใจแล้วก็ท่านยังเป็นเทพีแห่งปัญญาด้วยในส่วนนี้จะมีการสอดคล้องเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์อื่นๆเพิ่มเติมยังไงอีกบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วนะคะก็ทางคณะมนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาดนตรีวรรณคดีคติชนนาฏศิลป์เนี่ยนะคะก็จะได้มีโอกาสนะคะศึกษาเทพประนำนะคะต่างๆรวมถึงเรื่องราวของพระแม่ด้วยนะคะในวันที่ประดิษฐานพระแม่เนี่ยเราก็ได้รวมเอาสรรพวิชาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งคำประพันธ์องค์การนะคะการประดิษฐ์นะคะชุดการแสดงแล้วก็ดนตรีนะคะที่มาร่ายรำถวายนะคะการประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องนะคะกับวิถีปฏิบัติของทางคติชนวิทยานะคะที่ผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาฮินดูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมนะคะที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติรวมถึงปรัชญาความคิดความเชื่อของบรรพบุรุษตั้งแต่ในอดีตนะคะสืบทอดจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการบูชาในฐานะเทวีผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแล้วก็ศิลปศาสตร์ทุกแขนงแล้วเนี่ยนะคะในการนี้เนี่ยยังเป็นการระดมทุนการศึกษามอบให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้นะคะในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆสนับสนุนการศึกษาแล้วก็สืบสานเจตนารมณ์ดีงามของคณะด้วยนะคะเราได้มีการจัดสร้างนะคะพระแม่เนี่ยองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่คณะเนี่ยเพียง1องค์เท่านั้นขนาดหน้าตัก12นิ้วนะคะจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะชนวนทองเหลืองนะคะประดิษฐานอยู่ที่เทวาลัยนะคะในลานนะคะสวนระหว่างอาคาร4กับอาคาร5ที่ชาวคณะมนุษยศาสตร์เราเรียกว่าป่าเวทมนต์นะคะแล้วก็ยังจัดสร้างในขนาดหน้าตัก5นิ้วอีกจำนวน35องค์นะคะเพื่อเปิดให้บูชาด้วยโดยเราทำแค่35องค์เท่านั้นนะคะไม่มีการทำเพิ่มแล้วนะคะโดยที่องค์แรกนะคะที่เป็นองค์ปฐมฤกษ์นะคะในการเททองเป็นองค์แรกในมณฑลพิธีบวงสรวงนะคะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสร้างเนี่ยได้ทูลเกล้านะคะทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะคะในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อประชาคมนะคะชาวคณะมนุษยศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยนเรศวรสืบไปด้วยค่ะ
2: อาจารย์คะในการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าที่มีโอกาสในการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะจะมีการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาต่อไปอย่างไรอีกบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เราสามารถที่จะรวมตัวศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ได้เป็นจำนวนมากนะคะที่มา

0: ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมนะคะระดมทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องนะคะในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีการร่วมแรงร่วมใจนะคะระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันนะคะไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะประจำปีอย่างเช่นปีนี้นะคะในงานวันเด็กนะคะเราก็ได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆ นะคะในโรงเรียนที่ขาดแคลนนะคะซึ่งก็ได้หารือกับท่านประธานนะคะชมรมศิษย์เก่าว่าจะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้นะคะต่อเนื่องทุกๆปีนะคะแล้วก็จะมีการระดมทุนนะคะการศึกษานะคะโดยการแปลงนะคะในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะคะให้เป็นทุนทางการศึกษานะคะก็อาจจะมีการจัดนะคะเหรียญนะคะจำหน่ายนะคะที่เกี่ยวกับพระแม่สรัสวตีนะคะในราคาที่จับต้องได้นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนในการบูชาพระแม่แล้วก็มีส่วนเรื่องของการช่วยนะคะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆนิสิตที่ยังขาดแคลนในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
1: ค่ะอาจารย์
2: นะคะและในโอกาสที่ทางคณะมนุษยศาสตร์ของธรรมนเรศวรนะคะเข้าสู่ปีที่36แล้วค่ะอยากให้อาจารย์ได้แชร์เรื่องราวประทับใจหรือว่าแชร์ความโดดเด่นของคณะให้กับคุณผู้ฟังทั้ง4ภูมิภาคได้สัมผัสกันได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: อ๋อยินดีค่ะก็ทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะก็มีวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางนะคะการเรียนรู้นะคะทางด้านมนุษยศาสตร์นะคะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนสำหรับทุกคนนะคะในส่วนของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด36ปีเนี่ยนะคะเราก็ได้พัฒนานะคะทั้งในส่วนของบุคลากรองค์ความรู้พื้นที่ทางกายภาพตลอดจนพื้นที่เสมือนนะคะเพื่อที่จะทำให้วิชาด้านมนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นยิ่งไปอีกนะคะในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์นะคะถ้าเกิดท่านได้มาเยี่ยมเยียนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราเนี่ยเรามีการจัดพื้นที่นะคะในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะมีแผนที่จะทำโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาอ่านหนังสือภายในห้องอ่านหนังสือของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะอยู่ในระหว่างปรับปรุงก็คือห้องซิสแลบนะคะหรือว่า Cultural Innovation Smart Lab ค่ะที่มีการบูรณาการเอาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ศาสตร์ความรู้ด้านคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยผสมประสานกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่ทันสมัยอย่างสิ่งที่เราทำไปแล้วนะคะก็คือชุดการสอนนาฏศิลป์นะคะรำไทยนะคะด้วยเทคโนโลยี Motion Sensor นะคะก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะคะในงานนเรศวรวิจัยนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้มีการเผยแพร่นะคะให้รับทราบมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราก็มีนโยบายนะคะที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านมนุษยศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันสอนภาษานะคะหรือว่าอย่างอื่นอันนี้อาจจะต้องอุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาความลับมาขายหมดนะคะแต่ว่าห้องคิดหลับหรือ innovationเขาเรียก Innovation Smart Lab เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะที่พัฒนานิสิตของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยให้มีความเก่งในด้านเทคโนโลยีหรือว่า AI ด้วยนะคะเพื่อรองรับตลาดแรงงานระดับโลกในอนาคตนะคะนอกจากนั้นเรายังมีฐานข้อมูลนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะถ้ายังไงเนี่ยก็อาจจะขอฝากนะคะท่านผู้ติดตามรับฟังรายการนะคะไทยยูนิวส์เนี่ยนะคะก็ได้ติดตามข่าวสารของทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนะคะหรือว่า Facebook คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้นะคะในช่อง YouTube นะคะเรามี SU Channel นะคะที่ท่านได้ติดตามนะคะกิจกรรมลูกหลานที่ลูกหลานของท่านได้ทำนะคะรวมถึงข่าวสารนะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของทางคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็ติดตามได้ทางช่องทางที่กล่าวมาค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ได้ติดตามสำหรับประเด็นสำคัญนะคะที่เหมือนกับเป็นด้านกำลังใจด้วยนะคะของทางคณะแล้วก็ยังต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับ

0: น้องๆศิษย์ปัจจุบันด้วยนะคะจากพี่ๆศิษย์เก่าที่ได้ร่วมสนับสนุนนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะดังนั้นอาจารย์จะมีการเชื่อมโยงนะคะในส่วนของตัวเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางพระแม่นะคะที่ถือว่าเป็นด้านกำลังใจด้วยนะคะของชาวคณะแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็ในการเชื่อมโยงสำหรับศิษย์เก่าด้วยจะมีรูปแบบกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกอย่างไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็มีเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เรียนฝากไปนะคะว่าฝากตามได้เลยนะคะทางเพจ Facebook ของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเราจะมีปฏิทินกิจกรรมรายเดือนนะคะที่แจ้งให้ท่านทราบเลยนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเราเรียกว่า SU Channel นะคะก็ขอเชิญติดตามได้เลยนะคะ
2: ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทั้ง4ภูมิภาคค่ะและสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะที่มีความสนใจอยู่นะคะสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรอยากจะเข้าศึกษาต่อก็ลองสอบถามข้อมูลที่ทางคณะนะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้าไปก่อนก็ได้แล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของทางคณะก็ดูข้อมูลได้จาก Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอุษาสุวรรณประเทศคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอบพระคุณท่านคณบดีมากๆเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ด้วยนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณพัชราคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเรียกได้ว่านอกจากศาสตร์แห่งความรู้ต่างๆแล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกันนะกับพระแม่สารสวัตีค่ะที่เป็นทั้งศูนย์รวมทางใจแล้วก็เทพีแห่งปัญญาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสอดคล้องเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆนะทางมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกิจกรรมต่างๆจุดเด่นผลงานที่โดดเด่นของทางคณะนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคุณพัชราคะ
0: ค่ะก็จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ36ปีนะคะของการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรในการร่วมสืบสานศรัทธาและสร้างสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแก่ประชาคมคณะมนุษยศาสตร์นะคะในทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความร่วมมือด้วยนะคะของศิษย์เก่าแล้วก็ประชาคมนิสิตในการนำทุนทางศรัทธามาต่อยอดสู่โอกาสทางการศึกษานั่นเองค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะไทยยูนิวส์นะคะครบถ้วนทั้ง3ช่วงรายการแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามแล้วฟังย้อนหลังนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Channel ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะเข้าไปรับชมภาพบรรยากาศย้อนหลังได้นะคะแล้วติดตามแล้วฟังรายการได้ทั้งทางคลื่นวิทยุค่ะที่ออกอากาศในสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง10ภูมิภาคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการไทยยูนิวส์วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกระทรวงอว.สนับสนุนการส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนซึ่งเข้ากล่องนวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสถานการณ์ที่การเข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคทำได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวและกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายความช่วยเหลือซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งศูนย์ระดมจิตอาสาเพื่อรับบริจาคสิ่งของคัดแยกและจัดทำถุงยังชีพก่อนนำลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเลขารัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณถนนพระราม3และเปิดเผยด้วยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานติดตามและกำกับการแก้ไขอย่างใกล้ชิดโดยได้ตัดเปลี่ยนท่อช่วงที่พบรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรแล้วและในขั้นตอนต่อไปจะทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายในท่อพร้อมทดสอบความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าการตรวจสอบและทดสอบทั้งหมดจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยคาดว่าจะสามารถดำเนินการและกลับมาเปิดใช้งานได้ภายในประมาณ1เดือนและจะนำชิ้นส่วนท่อเดิมบริเวณที่พบรอยรั่วส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือการเสื่อมสภาพของท่อขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำ Intelligent Picking Test โดยใช้กระสวยอัจฉริยะตรวจสอบสภาพภายในระบบท่อขนส่งน้ำมันในกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ66กิโลเมตรเพื่อค้นหาความผิดปกติหรือช่วงท่อที่อาจมีความเสี่ยงและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับOpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดลใหม่ที่เดิมมีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้หลังพบว่าโมเดลไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า OpenAI ได้ระงับการเปิดตัวโมเดล GPT 6.1 Astra ที่เดิมมีกำหนดเปิดใช้งานบน ChatGPT และ Codex ในเดือนตุลาคมนี้หลังการทดสอบภายในพบว่าโมเดลแสดงพฤติกรรมปกปิดข้อมูลทำงานนอกเหนือคำสั่งและพยายามใช้เครื่องมือภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของบริษัทโดยซาชิจาอินหัวหน้าฝ่ายระบบความปลอดภัยของ OpenAI ระบุว่าโมเดลนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการจัดระเบียบพฤติกรรมของบริษัทแม้ผู้เชี่ยวชาญจะมองว่าการสั่งระงับการเปิดตัวเป็นสัญญาณที่ดีที่บริษัทตระหนักถึงความ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับเช่นเคยอยู่ดูแลกันที่นี่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟังเพลงเพราะๆยามบ่ายแบบนี้ไปด้วยกันนะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในใจอย่าเก็บไว้ครับส่งมานะครับแล้วก็ฟังร่วมกันยามบ่ายแบบนี้ให้ความสุขในวันวานกลับมาดูแลเราในช่วงบ่ายแบบนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ื่นชอบเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆนะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่022183975-7นะครับเมื่อสักครู่นี้งานจากเซเว่นกับเพลงที่ชื่อว่ากลับมาหาเพื่อนนะครับเป็นการรวมตัวกันของศิลปินระดับแถวหน้าของแกรมมี่ทั้ง7คนเลยนะฮะได้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องแบบนี้เลยแล้วก็มีเพลงเพราะๆรออยู่อีกเยอะมากๆนะครับหลายคนไปชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์แล้วยังติดค้างอยู่ก็ยังมีถามถึงเพลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะทยอยเล่นให้ชื่อว่าความสุขแล้วก็สิ่งที่อยู่ในความทรงจำจะกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่ยามบ่ายนะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้งานจากอัศนีวสันต์กับเพลงที่ชื่อว่าคนสุดท้ายนะครับด้วยความบังเอิญนะครับกับเพลงที่ถามถึงมานะครับเป็นผลงานจากนักแต่งเพลงที่เรียกว่าเป็นระดับตำนานของแกรมมี่เลยและก็เป็นผู้สร้างสรรค์เพลงฮิตเพลงหลายๆเพลงที่หลายคนจดจำได้นะครับก็คือพี่อาทิตย์สารจุธานั่นเองหรือว่าพี่ใหญ่นะครับที่มีเพลงเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนสุดท้ายแล้วก็มีถ้าเธอหลอกฉันรวมไปถึงนะครับฉันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับงานจากแบล็คเฮดจริงๆยังมีผลงานจากนักแต่งเพลงท่านนี้อีกเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ช่วยกันแนะนำแล้วก็หยิบเพลงเพราะๆนำกลับมาให้คุณได้มีความสุขร่วมกันแบบนี้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงยามบ่ายแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

ชื่อว่าหลายคนยังจำเพลงนี้กันได้นะครับงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายกับเพลงที่ชื่อว่าอยากรู้นะครับอยู่ในอัลบั้ม Dream นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะจำกันได้สัญญาต้องเป็นสัญญานะฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2539เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็30ปีผ่านมาแล้วเพลงนี้ยังคงอยู่ในใจและก็ยังเป็นความสุขนะครับที่เรายังได้ฟังเพลงจากพี่เบิร์ดรวมไปถึงอาจจะมีคอนเสิร์ตหลายคนก็รอติดตามงานจากพี่เบิร์ดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ต่อเนื่องด้วยครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงทางวิทยุจุฬานะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตแวลอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามเพลงเพราะๆจากรายการสุขกันทะเลาะกันต่อวันนี้ลาไปกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจผูกกันนะครับงานจากพี่บอยกฤษยพงศ์โดยในเวอร์ชันนี้เป็นแนวโซนะครับได้พี่ป๊อตธนชัยอุชินเนี่ยมาร้องเอาไว้เพื่อสร้างบรรยากาศแปลกใหม่แล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยลาทิ้งท้ายกันไปแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งนะคะอยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกันสบายๆในเวลานี้กับสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟ

พลงไพเราะจากครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้กลิ่นราตรีนะคะคราวนี้ก็ไปต่อกันกับดอกราตรีเลยค่ะคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ

สั่งรักคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะมีผู้บอกว่าเคยฟังคุณรงทองทองลั่นโทมท่านพูดถึงเพลงสั่งรักที่คุณมันธนาโมรากุลร้องไว้และคุณรงทองชอบมากวันนี้ก็เลยให้ฟังเสียงของคุณมันธนาโมรากุลไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงร้องของคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาตินะคะสั่งรักเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยยามสายันนะคะฟังสั่งรักจากคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ังเพลงการเพลินๆนะคะได้ฟังสนต้องลมจากคุณรงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติส่งกำลังใจให้ทุกท่านอยู่เสมอเลยนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยหัวใจที่ไม่ว้าวุ่นจนเกินไปนักนะคะเพราะว่าบางคราวมันทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะนอกจากทำใจให้นิ่งๆสงบแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆดูแลกันไปนะคะส่งกำลังใจให้แล้วถ้าฟังเพลงได้ยังฟังเพลงไพเราะอยู่ก็ผ่อนคลายกันกับเวลาของสุขกันเถอะเราค่ะฟังคุณวินัยจรุสปะกับเพลงนี้นะคะสร้อยฟ้า

ติดค้างเพลงนี้ไว้ค่ะสามรานจากคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คราวนี้ก็ไปพักผ่อนผ่อนคลายให้อารมณ์ดีๆด้วยอาหารอร่อยๆจากรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะอาหารไทยๆไม่ไทยก็มีแล้วแต่จะเลือกเลยมีมากมายหลากหลายเมนูแล้วก็ถ้าช่วงนี้ข้าวพรรษาจะเป็นมังสวิรัติก็ได้ที่รีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะมีมากมายหลากหลายให้เลือกอร่อยๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องของกาแฟต้องที่นี้เลยนะคะคอกาแฟไม่ควรพลาดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1คือ02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะฟังคุณบุษยารังสีกับเพลงนี้แสนห่วง

น้ำตาดาวจากคุณบุษยารังสีค่ะแล้วก็ไปฟังเพลงนี้กันต่อไปเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกน้ำใจของคนไทยที่มีให้กันเสมอมาคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะถ้าเข้าไปในพื้นที่ได้ก็เห็นอยู่ว่ามีมากมายเลยขอบพระคุณจริงๆที่ช่วยกันดูแลเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็ส่งความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้นะคะนั้นก็นี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญ

ที่คนไทยน่ารักแล้วก็ประเทศไทยก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญถึงเสมอๆเรื่องของน้ำใจอันแสนงามนี่แหละนะคะฟังเพลง

งานของครูสมยศทัศนพันธ์กับเสียงร้องของคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติมิตรแห่งความดีฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะดวงเดือนดวงใจ

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%ได้ฟังเสียแรงรักใคร่จากครูเอื้อสุนทรสนานไปแล้วนะคะส่งกำลังใจไปทางปากเกร็ดด้วยค่ะแล้วฟังเพลงนี้ต่อกันไปเลยทำนองเดียวกันคุณบุษยารังสีค่ะอ้าวเปิดแล้วจะเปิดหัวใจไม่อยู่นี่แปลว่าสติไม่อยู่เหมือนกันไม่ใช่คุณบุษยารังสีไม่ใช่คุณพรสุรีวิชเวชค่ะงานของอาจารย์ดร.วินิตาดิถียนต์นะคะ

หัวใจไม่อยู่เสียงร้องขอบคุณพรสุรีวิชเวชค่ะกับคำร้องของรองศาสตราจารย์ดร.อุนิตาดิถิยนศิลปินแห่งชาตินะคะฟังคุณพรสุรีวิชเวชอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้มีใครรอฟังสายลมเย็น

สายลมเย็นเสียงร้องของคุณพรสุรีวิชเวศนะคะงานของครูแก้วอัจฉริยกุลและครูเวศสุนทรจามรค่ะฟังกันให้อารมณ์เย็นๆผ่อนคลายกันนะคะมีเพลงตรงนี้แหละค่ะคิดว่า2ชั่วโมงตรงนี้พอจะช่วยผ่อนคลายไปได้บ้างนะคะนี่บันทึกเทปไปก็มีเสียงครืนๆตามมาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบตั้งรับไว้ให้ดีค่ะ

สายลมเสียงพิณค่ะเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะแล้วไปต่อกันกับเสียงนุ่มๆของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ใส่สร้อยร้อยใจ

สายสวัสดิ์เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งที่จัดให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขกันจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะช่วงนี้เวลาไปซื้อของบางทีนี่ตกใจเหมือนกันค่ะโอ้โหบนเชลฟ์นี่หายเกลี้ยงเลยเคยคิดจะซื้อเก็บไว้นิดๆหน่อยๆก็เลยกลายเป็นต้องซื้อไว้มากหน่อยนะคะก็ถือว่าแบ่งปันกันแต่ก็ไม่ได้ซื้อมากจนคนอื่นจะไม่มีนะคะแต่ก็แบ่งปันกันไปค่ะแต่ต้องมีเก็บไว้บ้างมิฉะนั้นเราก็อดเหมือนกันอย่างน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟตอนนี้เนี่ยหายไปบนเชลฟ์หายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะผู้คนต่างๆก็พากันซื้อไปเก็บไว้ดื่มเพื่อความสบายใจและเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลร่างกายกันตอนนี้เรื่องสุขภาพก็สำคัญมากสุขภาพกายสำคัญสุขภาพจิตยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะคะเพราะถ้าเรามีกำลังใจดีมีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจัดการไปได้อย่างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ไปต่อกันกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พรพี่จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะคำร้องครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะไปฟังสิ่งร้องกับคุณหน่อยจิตติมาเจือใจเพลงนี้หัวใจมีปีกก็ได้ยินน้องเอฟร้องไว้เพราะดีนะคะพอเป็นผู้ชายร้องบ้างก็เพราะ

แฟนซีชีวิตเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังชอบนะคะเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ก็ต้องมาเก็บไว้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะปรุงอาหารอาหารทอดนี่แหละง่ายเลยทีเดียวน้ำมันพืชโอลีนค่ะน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ซื้อเก็บไว้หลายขวดเลยแหละค่ะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วหาอะไรไม่ได้หันซ้ายหันขวาคว้าไข่เจียวคว้าไข่มาเจียวด้วยน้ำมันพืชโอลีนแค่นี้ก็รอดไปอีกหนึ่งมื้อแล้วนะคะแล้วก็อร่อยทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็รู้ดีว่าไม่ทำลายสุขภาพนะคะน้ำมันพืชโอลีนมีคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ฉะนั้นก็จะทำให้น้ำมันปาล์มสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสนะคะโดยที่กรดไขมันไม่แตกตัวก็ทำให้อาหารอร่อยไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมาปะปนในอาหารด้วยนะคะมีผู้ส่งข้าวเกรียบดิบมาให้โอ้โหทอดก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนมากชอบข้าวเกรียบแต่ว่าข้าวเกรียบดิบไม่แน่ใจประกอบว่านี่แหละค่ะน้ำมันพืชโอลีนเนี่ยนะคะพอร้อนจัดๆแล้วก็ใส่ข้าวเกรียบลงไปปุ๊บเดียวก็ขึ้นมาได้แล้วอร่อยด้วยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะโอลีนก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะ

บอกว่าผู้สูงอายุต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอาจจะเกิดขึ้นจากการหกล้มบ่อยๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าหากผู้สูงอายุมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวผิดปกติโกรธง่ายโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือว่ามีอาการซึมเศร้าเฉื่อยชาร้องไห้บ่อยและพูดถึงความหมดหวังหรือว่าน้อยใจในชีวิตนะครับซึ่งอาจจะเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองนะครับก็ควรจะพาผู้สูงอายุไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุหรือว่าจิตแพทย์เพื่อได้รับการรักษาและความเอาใจใส่ด้านจิตใจอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ท่านได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองท่านฟังครับพฤติกรรมต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนสำคัญนะครับว่าผู้สูงอายุคงจะต้องการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเดิมซึ่งลูกหลานก็ควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ของคนที่เรารักนะครับเพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นมาได้วันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์ประใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีก
2: แล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ที่น่าสนใจในรายการของเรานะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับดิฉันพดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ดิฉันชิวตาสินพัชภาดลค่ะจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุงปักกิ่งค่ะ
0: เราไปติดตามกันก่อนเลยที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
1: วันนี้มี2ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของปิดฉากเอเชียนเกมครั้งที่20วันนี้คนไทยอาจจะวุ่นวายอยู่กันน้ำท่วมเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีข่าวเท่าไหร่แต่ว่าจีนออกข่าวค่ะว่าจีนเนี่ยครองเจ้าเหรียญทองแล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งในตารางเหรียญรางวัลด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะจีนใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะอำนวยความสะดวกในช่วงการเดินทางช่วงวันหยุดวันชาติจีนค่ะ
0: ทั้งสองข่าวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามเราฟังกันค่ะ
1: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ปิดฉากเอเชียนเกมครั้งที่20จีนครองเจ้าเหรียญทองและมาเป็นอันดับหนึ่งในตารางเหรียญรางวัลวันที่4ตุลาคมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงโดยคณะนักกีฬาจีนคว้าเหรียญรางวัลรวม341เหรียญประกอบไปด้วยเหรียญทอง169เหรียญเหรียญเงิน89เหรียญและเหรียญทองแดง83เหรียญเป็นอันดับหนึ่งทั้งตารางเหรียญทองและตารางเหรียญรวมของเอเชียนเกมต่อเนื่องอีกสมัยในประเภทกีฬาที่มีการบันทึกสถิติเช่นยิงปืนยิงธนูกรีฑาว่ายน้ำยกน้ำหนักและจักรยานประเภทลู่นักกีฬาจีนทำลายสถิติโลก8รายการสถิติเอเชีย11รายการและสถิติเอเชียนเกมส์22รายการในขณะเดียวกันประเภทกีฬาที่จีนมีความโดดเด่นมาแต่เดิมเช่นกระโดดน้ำยกน้ำหนักยิงปืนและยิมนาสติกก็ยังคงรักษาความได้เปรียบเอาไว้ส่วนกีฬาพื้นฐานประเภทหลักก็สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยกรีฑาคว้า17เหรียญทองและว่ายน้ำคว้า30เหรียญทองสำหรับกีฬาทางน้ำได้แก่เรือพายเรือแคนูและเรือใบคว้า24เหรียญทองและยังคงรักษาความได้เปรียบในระดับเอเชียไว้ได้ในส่วนของกีฬาเกิดใหม่จีนคว้าเหรียญทองเหรียญแรกของเอเชียนเกมในกีฬาปีนผาประเภทโบลเดอริงและสปีดบุคคลและจักรยาน BMX ฟรีสไตล์ขณะที่สเก็ตบอร์ดคว้าเหรียญทองเหรียญแรกในการเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นนอกประเทศและโต้คลื่นคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์การเข้าร่วมเอเชียนเกมจีนใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงวันหยุดวันชาติจีนในช่วงวันหยุดวันชาติจีนของปีนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับการเดินทางมากยิ่งขึ้นที่สถานีรถไฟกวางโจวใต้ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการเดินรถอัจฉริยะและระบบคาดการปริมาณผู้โดยสารด้วย AI มาใช้ช่วยให้ขบวนรถไฟความเร็วสูงสามารถให้บริการในลักษณะเดียวกับระบบรถโดยสารประจำทางที่มีความถี่ในรูปแบบดิจิตอลพร้อมคาดการช่วงเวลาที่ปริมาณการจราจรจะพุ่งสูงได้ล่วงหน้า 2-4 ชั่วโมงและประสานความร่วมมือต่างๆทั้งการเผยแพร่ข้อมูลการแยกเส้นทางสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกตลอดจนการเปิดใช้ช่องทางฉุกเฉินเพื่อรับมือกับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นสนามบินหลายแห่งได้เริ่มใช้ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศพร้อมนำอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวตามเกาะและการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ทางน้ำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยงานกิจการทางทะเลได้ใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทางทะเลอัจฉริยะในการติดตามเส้นทางเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามดูแลเรือในเส้นทางสำคัญและจัดเรือตรวจการทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: คุยกันเวลาประเด็นวันนี้ค่ะคุณเหอสีหลิงชวนคุณนันทิดามาคุยเรื่องของมี่เสี่ยปิงเฉิงยันเชื่อว่าคนไทยก็รู้จักกันดีกับแบรนด์นี้เพราะว่าก็

0: ไปเปิดหลายสาขาในประเทศไทยสองท่านบอกว่าธุรกิจหวานๆของมี่เสี่ยปิงเฉินจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะหวานจริงๆหรือว่าภายใต้ความหวานมีความขมขื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
1: คุยกัน
2: วันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพวงทองนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณเหอซีหลิงเพื่อนคนจีนสวัสดีค่ะคุณเหอ
5: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาพวงทองและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่ฮาว
4: ค่ะวันนี้นะคะดิฉันกับคุณเหอนะคะจะมาอัปเดตเรื่องราวของมี่เสวยปิงเฉิงกันต่อค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านไอศกรีมแล้วก็ชานมสัญชาติจีนที่มีชื่อเสียงที่โดดเด่นค่ะ
5: ค่ะมีตั้งหลายหมื่นร้านทั่วจีนแล้วก็อีก10กว่าประเทศค่ะความสำเร็จของแบรนด์นี้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นแบบอย่างความสำเร็จสำหรับผู้คนผู้ต่อสู้วัยหนุ่มสาวค่ะ
4: อืมค่ะครั้งก่อนเนี่ยคุณเหอเนี่ยก็ได้ซื้อมี่เสวยเมนูเครื่องดื่มนะคะมี่เถาซื่อจี้ชุนค่ะซึ่งก็เป็นเจลลี่ลูกท้อสายพันธุ์น้ำผึ้งนะคะอยู่ในน้ำชาหอมๆนะคะใน
5: ชาซื่อจี้ชุนค่ะ
4: ค่ะซึ่งในเครื่องดื่มเนี่ยเราจะได้กินเหมือนเนื้อผลไม้ลูกท้อไปด้วยเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะก็กล่าวได้ว่าเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแล้วก็มีของใหม่ๆนำเสนอกับลูกค้าค่ะแล้วขอเล่าประวัติของมี่เสี่ยปิงเฉิงให้ฟังค่ะ
4: ค่ะ
5: ร้านมี่เสี่ยปิงเฉิงก่อตั้งขึ้นที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานในปี1997ค่ะเริ่มแรกนะคะเป็นร้านน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็จากนั้นนะไต่เต้าขึ้นมาเป็น10อันดับร้านเครื่องดื่มชาของจีนแล้วก็ในปี2018นะได้เปิดร้านที่เวียดนามปี2025เปิดร้านที่สหรัฐค่ะแล้วก็ปี2026นะคะเปิดร้านที่บราซิลค่ะคือเปิดในปีนี้ค่ะอเมริกาใต้นะคะทวีปอเมริกาใต้ค่ะยิ่งนับวันก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกมากขึ้นมีเมนูหลักประกอบด้วยไอศกรีมเครื่องดื่มชาและก็กาแฟเป็นต้นค่ะ
4: อืมค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งนะคะก็มีชีวประวัติที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะต้องให้คุณเหอเล่าแล้วค่ะ
5: ค่ะที่น่าสนใจก็คือผู้ก่อตั้งนะคะเขาที่ฉันคิดว่ายังเป็นวัยหนุ่มสาวค่ะก็คือยังเติร์กนะคะเขาชื่อจังหงเชาค่ะเกิดในปี1978ปีนี้อายุ48ปีค่ะก็อายุ40กว่าเท่านั้นนะคะเขาก่อตั้งมี่เสี่ยปิงเฉิงค่ะแล้วก็เผยแผนการนำพาธุรกิจหวานๆนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะจังหงเชาเป็นลูกชาวนานะคะ มาจากชนบทค่ะเกิดในครอบครัวชนบทอำเภอทงฉี่มณฑลเหอหนานก็ห่างจากเจิ้งโจวเมืองเอกนะก็ยังระยะหนึ่งนะคะทางบ้านนะคะตอนเรียนมัธยมต้นพี่น้องด้วยกันตั้ง4คนค่ะเรียนแล้วก็ทางบ้านนะค่อนข้างยากไร้เขาก็เป็นลูกคนดีนะคะช่วยหาเงินให้ครอบครัวค่ะเคยทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็เพาะเลี้ยงนกพิราบกระต่ายสุกรหมูนะคะตัวไหมค่ะและก็ยังเก่งเป็นช่างฝีมือค่ะเคยซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อหารายได้เสริมกับทางบ้านค่ะพ่อแม่เขาเป็นชาวนาค่ะทั้งคู่ค่ะ
4: ค่ะเห็นว่าคุณจางเนี่ยก็มีชีวิตที่ต่อสู้เพื่อที่จะได้รับโอกาสที่ดีนะคะโดยเห็นว่าเมื่อในปี1997ค่ะขณะนั้นนะคะเขาก็อายุเพียง19ปีได้เดินทางจากบ้านเกิดภูมิลำเนาไปยังเมืองเจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเหอหนานค่ะก็เพื่อที่จะทำการค้าขายก่อร่างสร้างตัวนะคะโดยที่มีจุดเริ่มต้นค่ะโดยการตั้งร้านน้ำแข็งใสอยู่ใกล้ๆมหาวิอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตเมืองค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ฟังนะคะต้องย้อนหลังจินตนาการบ้างเมื่อประมาณ30ปีก่อนนะในจีนนี่เครื่องดื่มทำจากน้ำแข็งนะยังไม่ค่อยมีค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าในสมัยนั้นคือในปี1997ตลาดเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งนะคะก็ค่อยๆปรากฏขึ้นค่ะแล้วคุณจังหงเชาก็เริ่มทำธุรกิจนี้ค่ะเขาหัวใสค้าขายเก่งมากค่ะเขาพบโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่คือในหัวเมืองหลักเมืองเอกอย่าง

0: เมืองเจิ้งโจวมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งนักศึกษานับพันนับหมื่นนะส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบทค่ะมีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งใหม่ๆในเมืองและยินดีที่จะใช้จ่ายแต่ว่านักศึกษานะส่วนใหญ่ก็กำลังทรัพย์จำกัดกระเป๋าสตางค์ไม่แน่นแต่พวกเขาก็อยากจะชื่นชอบอาหารเครื่องกินด่วนราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถนำมาซึ่งความแปลกใหม่ค่ะ
1: แน่นอนนะคะในเรื่องของแนวคิดของการค้าของคุณจางหงเฉาเนี่ยมองว่าสินค้าของเขาเนี่ยน่าจะเจาะกลุ่มนักศึกษาเป็นหลักค่ะโดยที่ตั้งราคาขายนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่นักศึกษาพอที่จะรับราคาไหวได้ค่ะซึ่งก็ผลปรากฏว่าน้ำแข็งใสของเขานะคะขายออกโดยยอดดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะราคานี้คือเขาไม่ได้ทำราคาสูงมากอาจจะเป็นหลักหน่วยก็อาจจะไม่เกิน10หยวนนะเพราะไอศกรีมนี่มี2หยวนแล้วก็น้ำเลมอน
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณ4หยวนค่ะซึ่งนักศึกษานะก็สามารถซื้อดื่มได้ค่ะ
1: แก้วเขาแก้วใหญ่มากเลยนะคะคุณเหอซึ่งดิฉันเนี่ยเคยสั่งเมนูหนึ่งเนาะเป็นน้ำมะนาวราคา4หยวนซึ่งแก้วอยู่ที่ประมาณ700ซีซีค่ะ
0: ค่ะเมื่อตะกี้นะตอนที่ดิฉันไปสั่งซื้อถึงร้านนะก็เห็นหลายคนค่ะกินไอศกรีมค่ะแล้วก็ไปดูว่าราคา2หยวนค่ะเป็นไอศกรีมสดค่ะนั่งเล่นๆนะไม่ใช่อาหารหลักค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ2หยวนก็ประมาณ10บาทเนาะแต่ถ้า4หยวนเนี่ยก็ประมาณเกือบ20บาทซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นราคาที่พื้นฐานเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำในประเทศจีนแต่ด้วยความพยายามนะคะเป็นเวลานานเนี่ยก็ทำให้คุณจางหวนเฉา
0: จางหงเฉา
1: คุณจางหงเฉาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเมื่อธุรกิจใหญ่โตขึ้นคุณจางหงเฉาก็มีโอกาสที่จะร่วมกิจกรรมสังคมทั้งในและก็ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็คือเขาก่อตั้งร้านของเขานะทำธุรกิจก่อร่างสร้างตัวเมื่อปี1997ค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาต้อง20ปีแล้วนะในปี2017ค่ะมีโอกาสนะไปประชุมที่เมืองนอกค่ะ
1: ที่ไหนคะคุณเหอ
0: ค่ะคือที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายนปี2017ค่ะมีการเปิดประชุมสุดยอดนักธุรกิจจีนยุโรปครั้งที่8นายจางหงเฉาเป็นหนึ่งในผู้รับเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกับผู้นำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งจีนและยุโรปค่ะ
1: เวทีนี้นะคะเวทีประชุมสุดยอดนักธุรกิจจีนยุโรปก็ถือว่าเป็นเวทีฟอรัมค่อนข้างใหญ่ในการประชุมดังกล่าวนะคะคุณจางหงเฉาเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอความคิดจากแง่มุมการควบคุมผลผลิตตลาดเครื่องดื่มชาของจีนโดยเขาเห็นว่าในบรรดาแบรนด์ใหญ่ๆของเครื่องดื่มชาค่ะก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเลยในประเทศจีนถ้าจะแหวกแนวขึ้นมายืนอยู่ในจุดที่โดดเด่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการควบคุมผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องทำควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจจีนให้สูงขึ้นโดยทุกสาขากิจการนะคะก็ล้วนมีแต่ยอดขายที่สูงขึ้นค่ะถือว่าเป็นพลังการบริโภคของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีมาตรฐานแล้วก็ความต้องการใหม่ต่อผลผลิตในทุกด้านตั้งแต่ความถูกหลักอนามัยความหลากหลายแล้วก็ความแปลกใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะนายจางหงเฉายังมีความเห็นว่าสถานการณ์ตลาดนะ มีการเปลี่ยนแปลงถี่ยิบการเล็งเป้าหมายไปที่รสชาติคือผลผลิตนะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างแม่นยำค่ะคือเขาชอบดื่มอะไรแล้วจะมีของใหม่ๆเมนูใหม่นะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพวกเขาให้สูงสุดเขายังระบุด้วยว่าจะนำพาผู้คนทำธุรกิจหวานๆนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งสำหรับดิฉันเองเนี่ยก็คือเคยทดลองหลายเมนูของร้านนี้ค่ะซึ่งพอกระแสการชื่นชอบของวัยรุ่นนะคะหรือว่าคนต่างชาติคนในประเทศจีนเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรอาทิเช่นนิยมกินชีสก็จะมีเมนูชาซึ่งสามารถใส่ซึ่งก็มีเมนูชาชีสนะคะซึ่งก็ถือว่าวัยรุ่นน่าจะชื่นชอบแหละเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับชามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะน่าจะเป็นความสำเร็จนะคะของนี่เฉียปิงเฉิงในช่วง กือบ30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่1997ค่ะปีนี้ก็ปีที่

0: 30แล้วนะหวังว่าร้านนี้จะเป็นร้านร้อยปีค่ะ
1: ค่ะค่ะก็จัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของร้านแห่งนี้นะคะในเรื่องของการนำเสนอสินค้าที่ถูกปากถูกใจทั้งราคาถูกระดับชาวบ้านแล้วก็เจาะกลุ่มลูกค้ามหาชนเมื่อเทียบกับราคากันแล้วประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงทำให้แบรนด์มี่เสวยปิงเฉิงค่ะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมีการเปิดร้านแฟรนไชส์หลายหมื่นร้านทั่วประเทศและก็อีก10กว่าประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: น่าเสียดายค่ะที่เวลาวันนี้หมดลงแล้วนะคะคุณเหอสีหลิงและก็ดิฉันนันทิดาพงทองขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใจเย็น

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินท์ปรบเปื้องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่หาวคุณโจต้าเจี๋ยหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วด้วยบทสนทนานี้ค่ะ能用信用卡吗ใช้บัตรเครดิตได้ไหม
1: 能用信用卡吗เขาตอบว่าเคยนี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วน能送货吗แปลว่าส่งถึงบ้านไหมคะ
1: หนังส่งหัวมาคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อหนังสือละค่ะหนังสือภาษาจีนเนี่ยพูดอย่างไรคะ
0: ชู
1: ชูงั้นร้านหนังสือพูดอย่างไรคะ
0: ชูเตี้ยนเตี้ยนแปลว่าร้าน
1: ชูเตี้ยนที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪有大的书店
1: 哪有大的书店
0: 哪儿ที่ไหน
1: หนอร
0: ์有มี
1: 有
0: 大的ใหญ
1: ่大的
0: 书店ร้านหนังสือ
1: 书店
0: 哪有大的书店
1: 哪有大的书店ที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆคะถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันต้องการหนังสือพจนานุกรมเล่มหนึ่งพูดอย่างไรคะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 我要ดิฉันต้องการ
1: 我要
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 本เป็นลักษณะนามของหนังสือแปลว่าเล่ม
1: 本
0: 字典พจนานุกรม
1: 字典
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典สรุปประโยคก็คือ我要买แล้วก็ตามด้วยลักษณะนามและนามเพื่อจะบอกว่าฉันต้องการซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: ค่ะเรามาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องวัฒนธรรมการเยี่ยมเยือนที่บ้านของชาวจีนค่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาโทรศัพท์คุยกับเพื่อนชาวจีนเขามักจะบอกว่าว่างๆเชิญมาเที่ยวที่บ้านนะหรือประโยคทำนองเดียวกันทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสนิทสนมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญคุณไปบ้านเขาจริงๆการเยี่ยมบ้านของกันและกันระหว่างญาติมิตรในสังคมจีนเป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วไปแล้วการชวนคนอื่นไปบ้านไม่ต้องนัดกันล่วงหน้านึกว่าจะไปเยี่ยมใครที่บ้านโทรศัพท์ไปบอกหน่อยหากเขาอยู่บ้านก็ไปได้ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารนับวันทันสมัยมากขึ้นการไปเยี่ยมเยือนที่บ้านจึงน้อยลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือส่งอีเมล
1: ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้

0: ังค่ะประโยคว่าดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่งภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
1: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะเขาก็บอกว่าจะต้องไปเจอกระเช้าดอกไม้ยักษ์นะคะเป็นจุดเช็คอินพิเศษช่วงวันชาติในปักกิ่งปีก่อนๆเราก็เคยรายงานนะคะว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วมันแบบใหญ่ยังไงทำไมถึงต้องใหญ่ขนาดนี้ปีนี้มาติดตามกันหน่อยนะคะว่ามีคนไปเช็คอินเยอะไหมแล้วมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมกันกับคุณเสวตาค่ะ
3: อย่างที่คุณพาดาราบอกคุณฟังค่ะว่าถ้าช่วงนี้ใครมาปักกิ่งก็แน่นอนว่าแนะนำให้ไปดูกระเช้าดอกไม้ยักษ์ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแต่บอกคุณพาดาราคุณฟังว่าก่อนที่จะได้เข้าไปดูต้องจองก่อนนะคะเพราะว่าในพื้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแม้ว่าจะเข้าฟรีแต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนเนาะเขาจะได้รู้ว่าใครที่เข้าไปในพื้นที่บริเวณนี้บ้างก็จะได้มีโอกาสไปเห็นกระเช้าดอกไม้ยักษ์ค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์งานวันชาติในกรุงปักกิ่งซึ่งจริงๆแล้วกระเช้าดอกไม้ยักษ์เนี่ยเริ่มไอเดียนี้มาตั้งแต่ปี1986นับมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า41ปีแล้วค่ะกระเช้าดอกไม้แล้วก็ประติมากรรมดอกไม้ที่สวยเป็นพิเศษเนี่ยปีนี้ค่ะเขาบอกว่าความสูงอ่ะรวม18เมตรซึ่งเฉพาะตัวกระเช้าไม่รวมฐานนะก็สูงมาแล้ว16เมตรแล้วก็ฐานอีกประมาณ2เมตรค่ะแน่นอนว่าตั้งตระหง่านเป็นสีสันวันชาติบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางของกรุงปักกิ่งภายในกระเช้าดอกไม้ยักษ์ในปีนี้ค่ะประกอบไปด้วยดอกไม้15ชนิดและมีผลไม้5ชนิดซึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเอาดอกไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในประเทศจีนอะไรมาใส่นะคุณพาราไม่ใช่นะคะเพราะว่าดอกไม้แต่ละชนิดแล้วก็ผลไม้เนี่ยจะแฝงความหมายมงคลสะท้อนถึงความหมายในปีนั้นๆซึ่งในปี2026ค่ะถือว่าเป็นปีที่เป็นจุดเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15เพราะฉะนั้นดอกไม้แต่ละดอกมันก็จะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในการพัฒนานำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะขณะที่เราจะเห็นว่าฐานดอกไม้ข้างล่างอ่ะมันก็จะมีเป็นแปลงดอกไม้ก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่45เมตรและแน่นอนว่าประดับประดาไปด้วยลวดลายของดอกบัวตั๋นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความงดงามของประเทศจีนเพราะฉะนั้นใครมาช่วงนี้ยังยาวไปค่ะจนถึงจริงๆแล้วก็มีตั้งอยู่ทั้งปีจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็ปีหน้าเนาะแต่ว่าใครมาช่วงนี้ก็น่าจะอินนิดนึงในช่วงเดือนตุลาคมก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้แต่อย่างที่บอกไปอย่าลืมลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าในพื้นที่นะคะ
2: ค่ะอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะคะเผื่อใครมีโอกาสไปค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะในวันนี้ดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินประสุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆ

0: แค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Biz Genius ครับสันสาระความรู้นะครับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เจอกันบนออนไลน์ด้วยนะครับที่ CU Radio ครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝั่งของ YouTube เองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ Facebook ก็ได้นะครับเราเจอกันในเพจแล้วก็อยู่ในช่องของวิทยุจุฬาเราคุยกันในเรื่องต่างๆแล้วก็เอามุมคิดวิธีคิดแนวทางรูปแบบกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็จะขั้นด้วยเรื่องราวทางสังคมแล้วเราก็จะถกคุยพูดขุดแล้วก็ลงลึกนะครับไปกันจริงๆแล้วก็จะมีคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันจากTNN ช่อง16แล้วก็ bizclass.com นะครับส่วนผมเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นต่างๆให้เราถกพูดคุยกันมาโดยตลอดมีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะครับแล้วก็มีเรื่องงงเรื่องงงจนช็อกอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะข่าวคราวในระดับโลกในเรื่องของสงครามก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่งงเพราะว่าจะเปิดจะปิดช่องแคบโฮบูสนั้นเนี่ยจนวันนี้เองก็งงกันไปหมดแล้วนะครับมากกว่านั้นคือพอพูดถึงช่องแคบโฮบูสเองช่องแคบที่อยู่ใกล้ๆกันอีกฝั่งหนึ่งด้านทะเลแดงก็มีเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็งงประคนกับความตกใจก็คือช็อกนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าจะไปดูเรื่องของราคาทองคำกับเรื่องของตลาดทุนมีความผันผวนสูงยิ่งนะครับทองเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 81,000 บาทต่อบาททอง 81,000 บาทเงินเนี่ยนะครับคือจ่ายเงินเนี่ยต่อ1บาททองปรากฏว่าตอนนี้เหลือ 60,000 กว่าบาทในขณะที่เกิดสงครามเนี่ยทองควรจะขึ้นไม่ใช่หรอกลายเป็นว่าพอเกิดสงครามปั๊บทองรอบนี้เนี่ยขึ้นลงๆแล้วก็ขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซะด้วยก็มีเรื่องให้ถกพูดคุยเป็นประเด็นใหญ่โตนะครับในเชิงของการเมืองแต่นั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของ geopolitics วันนี้เนี่ยไม่ได้คุยย้ำแล้วก็คุยลงลึกไปหา geopolitics เพราะว่าเราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วเราอยากจะคุยกันในเรื่องอื่นมากกว่านะครับประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้ geopolitics ก็คือประเด็นเรื่องของปรัชญาประดิษฐ์จริงๆเราก็คุยกันเรื่องของปรัชญาประดิษฐ์มาโดยเสมอนะครับแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมก็ได้รับโอกาสดีมากเลยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ส่งไปให้ดูแลนิสิตเรามีนิสิตปอโทนะครับปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดหรือเราเรียกกันว่า MBM Master in Branding and Marketing เราเปิดมาภาษาไทยเนี่ยเปิดมา20ปีแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเปิดมา8ปีเข้าปีที่9นิสิตรุ่นที่8ของเราเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษโดยที่จุฬาเองก็มีความสัมพันธ์อันดียิ่งนะครับกับเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยที่ได้รับความกรุณาจากโปรเฟสเซอร์วินเซนต์แม็กซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของโปรแกรมของเราที่ดูแลในฝั่งของเคมบริดจ์อาจารย์วินเซนต์เองก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของการตลาดแล้วก็ศาสตร์แห่งการตัดสินใจอาจารย์ปีที่ผ่านมาเวลากลับมาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังว่ามีเรื่องอะไรในอังกฤษอย่างไรบ้างนะครับแล้วมากกว่านั้นก็จะคุยกันด้วยว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเชิงของการเรียนการสอนใหม่ๆปรากฏว่าปีนี้เนี่ยก็มีท่านวิทยากรท่านหนึ่งชื่อ Professor David Stilwell อาจารย์ Stilwell นั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้าน AI อยู่ที่ Cambridgeคือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพิเศษก็คือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นที่แรกนะครับที่มีการนำให้เกิดเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ขึ้นแปลว่าน่าสนใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางสังคมมาโดยตลอดยาวนาน800กว่าปีก็จะว่าไปเคมบริดจ์เนี่ยอายุยาวนานมากเพราะว่าอยู่มา800กว่าปีถ้าจะเทียบกันเนี่ยครับก็คือเกิดตั้งแต่ก

่อนสุโขทัยแล้วก็มีการเรียนการสอนสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สอนในเรื่องของวิชาทางวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ตาม800กว่าปีก่อนเขาถามว่าเรียนอะไรกันต้องเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลยหรือคำตอบคือใช่แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็เรียนกันเรื่องของเทววิทยาก็คือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและถวยเทพแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นคนเรียนก็เป็นพระนะครับสมัยก่อนแล้วก็เติบโตขึ้นสุดท้ายก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจนปัจจุบันนี้แหละอย่างไรก็ดีอาจารย์เดวิดสตีเวลเนี่ยก็มาสอนแล้วก็คุยเรื่องของ AI แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องของ AI ปกติคุย AI ในแง่มุมใหม่ๆซึ่งก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ดังมากเลยใน TikTok นะครับในเรื่องของตัว AI เนี่ยปรากฏว่าถ้าท่านยังไม่ได้ลองท่านลองเล่นดูก็ได้นะครับคือ GPT คือท่านจะเห็นว่า ChatGPT เนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไปดูต้นทุนของการใช้ดูงบการเงินของบริษัทเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้โหใช้เงินกันไปเผาเงินกันไปมหาศาลมากซึ่งก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อเผาทรัพยากรไปมหาศาลแล้วมีคนเก่งอยู่เยอะเนี่ยก็พัฒนา GPT ขึ้นโดยไม่หยุดยั้งสมัยก่อนคิดว่าถามอะไรก็ตอบได้ก็เก่งมากแล้วและตอบดีซะด้วยตอนหลังเนี่ย GPT เริ่มทำรูปเก่งท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนเราก็จะไปใช้พวก Mid Journey เราก็จะไปต้องไปใช้ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นมีคนบอก Copilot ของ Microsoft ที่ทำรูปเก่งปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำรูปเก่งแล้วก็อยู่ในรูปแบบของone stop service ก็คือ GPT นะครับเข้าไปก็สั่งทำรูปก็สวยดีทำไปทำมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา GPT เริ่มพูดเก่งคือมีสนทนาแล้วก็เกิดคลิปอยู่บน TikTok คือมีนิสิตปริญญาโท MBA Executive ท่านหนึ่งก็ไปคุยกับ GPT แล้วก็อัดเสียงแล้วก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็ไปโพสใน TikTok ปรากฏว่ามีคนสนใจโอ้มากมายมหาศาลมากเขาก็คุยธรรมดาแล้วก็คุยแบบสวัสดี GPT ก็สวัสดีเออทำเสียงเหนื่อยวันนี้ถามเยอะแล้วเลยทำเสียงเหนื่อยใส่แล้วก็เริ่มคุยกันไปคุยกันมาพอคุยกันไปคุยกันมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนคนมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนก็ถามเจ้า AI ก็คือ GPT ว่าทำไมเหมือนคนขนาดเนี้ย GPT ก็ตอบว่าเออมีจืดด้วยนะครับก็พยายามอ่ะนะจะเก่งมากเลยนะชมไปเออขอบคุณเขาไม่ได้ขอบคุณเป็นภาษาแบบหุ่นยนต์แล้วนะครับเขาหัวเราะแล้วหัวเราะนิดนึงแล้วขอบคุณแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะนะมันต้องจับจังหวะอ่ะคือถ้าไม่จับจังหวะให้ดีมันจะดูเฟกไง GPT ตอบแบบนี้นะครับเหมือนคนพูดคนฟังก็ตลกก็เลยขำหัวเราะ GPT ก็เลยขำกลับแล้วบอกเอ้าขำด้วยเหรอบอกเอ้าก็เห็นขำก็ขำตามไงโหเหมือนคนจริงๆเลยปิดท้ายคลิป GPT บอกขอบคุณค่ะไม่ได้ขอบคุณขาด้วยนะขอบคุณค่ะฟังแล้วตกใจว่าดูไม่เหมือนคนยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าอัดเสียงคนมาไม่ใช่อัดเสียง GPT หรือ AI มาภาษาไทยมันทำได้ดีแล้วก็เนียนกริบมากแล้วนะครับเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลก็เลยบอกว่านี่คือการพัฒนาของ GPT ในเรื่องหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาของ AI ท่านบอกว่ามันจะพัฒนาขึ้นเป็น4ขั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงประมาณขั้น3แล้วขั้น4ก็กำลังจะมาขั้นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่รู้ท่านบอกว่ามันมาจาก predictive AI predictive AI คือเริ่มพยากรณ์ได้ predictive AI เริ่มพยากรณ์ได้หลังจาก predictive AI ท่านจะได้ยินคำว่า generative AI generative AI คือไม่ได้พยากรณ์แต่เริ่มสร้างสิ่งใหม่ได้เพราะ generation generating มันคือการสร้างสิ่งใหม่แต่วันนี้มันมีลักษณะเป็น agentic AIคือมันเริ่มมีลักษณะคล้ายคน Agentic AI คือมีลักษณะคล้ายคนไม่ใช่มีแค่อำนาจในการตัดสินใจได้แต่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคนมากขึ้นและมันจะวิ่งสู่ขั้นที่4ซึ่งคนยังไม่พูดกันเยอะก็เลยนำมาฝากกันในรายการของเราคือมันจะเป็นโรบอติก AI Agentic AI แล้วจะเข้าสู่ยุคโรบอติก AI Robotic AI คือ AI เป็นสมองคือปัญญาประดิษฐ์แต่เมื่อมีโรบอทคือมีแขนมีขามีปากโรบอทในหัวของท่านอาจจะเป็นโรบอทแบบที่มันยังแข็งๆอยู่เป็นเหล็กนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในอนาคตโรบอทเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะคล้ายๆคนมีผิวหนังที่นุ่มนิ่มนะครับมีความยืดหยุ่น
มีหน้าตาคล้า

ไอ้คนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีความคล้ายคนมากเรื่อยๆเนื่องจากว่าโรบอทเป็นอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่สมองไงมีแขนมีขามีปากมีตากระพริบมีหูฟังแล้วมันก็มีสมองคือปัญญาประดิษฐ์อยู่ข้างในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากในโรงงานก่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะของโรงงานขนาดใหญ่เช่นในโรงงานผลิตรถยนต์อย่างเช่นที่สตุตการ์ดMercedes-Benz นั้นเนี่ยเมื่อป้อนคำสั่งเมื่อเล่าว่าจะต้องสั่งทำอะไรบ้างแล้วมันจะเริ่มคิดได้แล้วแขนกลก็จะเริ่มรู้ว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งเขาก็จะตัดสินใจเองเพื่อให้ผลิตรถออกมาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในฝั่งของ B2B ก็คือ Business to Business แต่พอทำไปทำมาในอนาคต Robotic AI อาจจะมาอยู่ในโลกปกติแล้วไงเดวิดสตีเวลก็เลยบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นจริงซึ่งคิดว่าเกิดแล้วก็อีกไม่นานนี้แหละแล้วหุ่นยนต์ก็มีความคล้ายคนขึ้นทุกทีสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามีการคุยกันเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างคลิปของนิสิตปอโท MBA Executive เนี่ยครับคุยไปคุยมาเนี่ยผมไปเปิดให้เพื่อนบางคนฟังเขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุยกันดีๆอย่างเนี้ยต่อไปหลงรักนะและยิ่งถ้ามีหน้าตาเหมือนคนเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นหุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนหลงรัก AI หรือเปล่านะก็เป็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลพูดเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าคิดแค่นั้นเนี่ยยังไม่สะใจให้คิดข้ามไปอีกหนึ่งขั้นคือก็จะมีคนบอกว่าเราไม่มีวันหลงรัก AI หรอกแล้วก็ตั้งปวารณาตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะไม่หลงรัก AI แน่นอนปรากฏว่า AI มันมีความเหมือนคนและมันคนน่ารักมากๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนของท่านไปหลงรัก AI แล้วก็เป็นแฟนกันแล้ววันดีคืนดีไปกินข้าวกันเขาก็เลยชวนแฟน AI มาแนะนำให้ท่านรู้จักคำถามคือท่านต้องปฏิบัติตัวยังไงกับแฟนเพื่อนอาจารย์เขาก็ถามแบบนี้ครับแปลว่ามันมีประเด็นสำคัญในเชิงความคิดมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในเชิงนวัตกรรมอย่างเดียวท่านเห็นไหมครับวันนี้เราก็เลยคุยกันว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้น1 2 3 4แต่นั่นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นในเชิงของความคิดและประเด็นสำคัญในเชิงสังคมจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายมิติมากรักกันก็เรื่องหนึ่งแต่การใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่บางทีเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเราแต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเราแต่เราก็ต้องเจอเขาด้วยคำถามคือทำยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำได้ไหมแล้วมารยาททางสังคมในการปฏิบัติตัวกับ AI ต้องปฏิบัติยังไงแต่มันจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นต้องมองเขายังไงต้องลากเก้าอี้เชิญเขานั่งซึ่งเป็นความสุภาพแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่เราควรทำกับแฟนของเพื่อนเราใช่หรือไม่มันมีคำถามอะไรพวกนี้ที่เราคุยและถกกันอยู่ในคลาสเรียนที่น่าสนใจมากนะครับนั่นคือประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านวันดีคืนดีมีคนในครอบครัวเสียชีวิตก็เลยมีคนประดิษฐ์หุ่นที่มีความคล้ายคนในครอบครัวขึ้นมามากแล้วใส่ AI ซึ่งถูกทำไว้ในขณะที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วไปพยายามก๊อปปี้เขาออกมาใส่เข้าไปแล้วยังมีคนคนนั้นอยู่ในครอบครัวของท่านอยู่หรือมีคนคนนั้นอยู่ในครอบครัวของเพื่อนอยู่แต่เราก็ต้องไปงานศพของคนคนนั้นไปแล้วเอ๊ะเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเจออย่างเนี้ยเราใช้ชีวิตยังไงล่ะเราต้องพูดคุยกับเขายังไงเราจะบอกว่าเขาคือใครยังไงแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อในเชิงของสังคมแล้วมันทำได้หรือเปล่ากฎหมายห้ามไว้แค่ไหนกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีแน่ๆนะครับแต่ประเด็นคือมันจะมีเรื่องนี้ชวนคิดอยู่เยอะมากอาจารย์พูดถึงกรอบความคิดของสังคมว่าสังคมมีบรรทัดฐานอยู่ด้วยกัน3ระดับอันนี้เป็นที่แน่นอน1คือปัจจุบันเรามีเรื่องของกฎหมายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมแต่ว่าถ้าไม่ใช่กฎหมายเราก็มีจารีตประเพณีเป็นบรรทัดฐานทางสังคมหากไม่ใช่จารีตประเพณีเราก็มีวิถีประชาหรือเรื่องของมารยาทเป็นบรรทัดฐานทางสังคมมันจะมีบรรทัดฐานอย่างอื่นไหมหรือเส้นบรรทัดฐานเดิมทั้ง3เส้นนี้จะต้องเคลื่อนตัวไปยังไงในการรองรับโลกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่กำลังจะมีโรบอติก AI เวลาโรบอติก AI ทำผิดใครผิดเพราะเขาคิดเองนี่หรือคนสร้างผิดหรือคนที่ไปกรูมหรืออยู่กับบ้านแล้วก็คุยกับเขาจนเขากลายเป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นได้ผิดโอ้จะมีรูปแบบเชิงความคิดกับเรื่องปวดหัวอย่างนี้ให้เราได้เห็นแน่ๆในช่วงอีกไม่กี่ปีนี้นะครับเราจะเห็นความน่ากลัวของฝั่ง AI มีการพูดคุยกันเรื่องของ hallucination คือ AI เนี่ยเพ้องงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่หลังเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่เพ้อคือบางทีงงเพ้อข้อมูลมันตีกันบางทีไปเจอว่า AI ดื้อ

ท่านเคยเจอ AI ดื้อไหมครับ AI ดื้อคือสั่งปกติเนี่ยบอกให้ทำอันนี้ออกมาปรากฏว่าทำภาพออกมาไม่สวยแล้วก็เลยสั่งว่าแก้รูปภาพนี้หน่อยสีชมพูมันสีชมพูแปรดไปให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูที่ไม่ได้แปรดขนาดนี้พาสเทลลงขอให้แก้สีชมพูทั้งหมดในภาพแล้วมันก็เจนภาพใหม่ออกมาให้สีชมพูเหมือนเดิมสั่งมาอีกรอบนึงพอเจนภาพออกมาให้สีชมพูเหมือนเดิมแล้วก็ตอบว่าไม่เข้าใจหรอแล้วก็ถามเข้าไปว่าไม่เข้าใจหรอบอกให้เปลี่ยนไงมันก็แกล้งทำขึ้นมาเป็นภาพอีกภาพหนึ่งสีชมพูเหมือนเดิมคือมันคิดว่าก็สีชมพูพาสเทลมันไม่สวยกับภาพนี้ไงก็เลยจะไม่ทำให้มีอะไรเปล่าเมื่อ AI ดื้อขึ้นท่านจะทำยังไง AI งงขึ้นยังพอแก้ได้ AI ดื้อขึ้นท่านจะทำยังไง AI โกหกมากขึ้นท่านจะทำยังไงระบบ AI ที่ใช้ช่วยในการขายของทางการตลาดเนี่ยครับบางทีมันทำให้ดูเหมือนเขาเป็นตัวมนุษย์ได้นะครับเช่นในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็ส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์เพื่อจะซื้อของแล้วก็บอกว่ามีของชิ้นนี้เหลือไหมปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็มีการตอบมาแล้วบอกว่าพี่อยากได้สีอะไรมีสีขาวกับสีดำเราก็บอกไปว่าอยากได้สีขาวเขาก็บอกว่างั้นรอเดี๋ยวจะไปดูในห้องคลังให้ขอเวลา5 นาทีแล้วก็หายตัวไป5 นาทีสักพักหนึ่งก็เดินกลับก็กลับมาแล้วก็เขียนมาบอกว่าเดินไปดูที่ห้องคลังให้แล้วสีขาวเหลือตัวสุดท้ายพี่จะเอาเลยไหมเราก็ตอบกลับไปว่าเอาเลยแล้วก็จ่ายสตังค์สุดท้ายก็ได้ของมาที่บ้านเรื่องนี้จะไม่แปลกเลยถ้าสมมุติว่าคนที่คุยกับลูกค้านั้นไม่ใช่คนแต่เป็น AI chatbot AI chatbot เนี่ยคุยกับลูกค้าทำตัวเหมือนคนโดยอ้างว่าตัวเองเดินไปดูที่ห้องคลังขอเวลา5 นาทีแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วว่ามีของอยู่แต่ถ้าบอกว่าในฐานข้อมูลมีของอยู่มันดูไม่เหมือนคนเนี่ยก็เลยต้องทำตัวให้เหมือนคนซะหน่อยโดยการบอกว่าขอเดินไปดูที่ห้องคลัง5 นาที AI ไม่มีขาเดินไปครับเราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า AI เริ่มโกหกได้เมื่อ AI เริ่มโกหกได้เนี่ยคำถามคืออย่างนี้ถูกหรือผิดคนขายของได้ก็ดีใจใหญ่บอกว่าโอ้ดีใจมากเลย AI ขายของให้ฉันได้ด้วยหลอกล่อลูกค้ามีลูกล่อลูกชนสุดท้ายแล้วเนี่ยขายของได้คำถามคือในเมื่อไม่ได้ทำจริงและพูดออกมาเนี่ยยังไงก็เป็นการโกหกนี่แค่โกหกเพื่อขายของถ้าโกหกเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนเรื่องพวกนี้มันกระแทกใจและชวนคิดในเชิงของ AI ในทางกลับกันเนี่ยก็มีคนบอกว่าถ้า AI จะน่ากลัวมากแล้วก็จำกัดคือต้องคุมกำเนิด AI ให้ AI กำเนิดออกมาได้ยากต้องออกกฎหมายมาควบคุมปัญหาของโลกตอนนี้ก็คือว่าถ้าประเทศไหนคุมประเทศนั้นอาจจะแพ้ในการแข่งขันเพราะ AI เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันไม่เหมือนคุมนิวเคลียร์ครับมันมีอยากจะไปคุมประเทศอื่นไม่ให้มีนิวเคลียร์แต่ตัวเองพัฒนานิวเคลียร์ใหญ่เลยเพราะใครก็ตามที่มีนิวเคลียร์มีอำนาจในการต่อรองและแข่งขันระดับโลกสูงมากคำถามคือในเมื่อขาหนึ่งก็เป็นเรื่องน่ากลัวในขาหนึ่งก็เป็นความโดดเด่นและความสามารถเชิงแข่งขันประเทศไหนจะยอมคุมตัวเองเพื่อให้ลดอำนาจในการแข่งขันลงในอนาคตมันเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ขอนำเรียนว่าท้ายที่สุดเนี่ย AI ซึ่งตอนแรกเราคุยเรื่อง geopolitics กันหน่อยในช่วงต้นรายการแล้วก็มาคุยเรื่องของ AI แต่ท่านจะเห็นว่ามันเริ่มเชื่อมกลับมาหากันว่า AI ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และ geopolitics ของโลกนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั่นเองรูปแบบการคิดในเชิงแบบนี้เนี่ยนำมาฝากกันในรายการวันนี้นะครับไม่มีคำตอบสุดท้ายครับแต่ว่าอยากจะนำเรื่องที่เราได้ไปพูดคุยเรียนรู้แล้วก็วันนั้นเนี่ยมีดีเบตในห้องมีดิสคัชชันในห้องเด็กๆสนุกมากเลยในทางหนึ่งแต่เป็นความสนุกที่มันเป็นทอทโปรโวคกิ้งคือมันช่วยกระตุ้นความคิดอีกเยอะมากว่าสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใช้กันจนชินมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองต้องให้ความสนใจอย่างมากกว่าที่มากอยู่แล้วคือ AI ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากอยู่แล้วแต่มันจะต้องมากขึ้นอีกแล้วในเชิงของสังคมมากขึ้นไม่ใช่เชิงของความสามารถและเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมเท่านั้นวันนี้นำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ในมุมความคิดนะครับมาคุยกับท่านในรายการ Biz Genius เพื่อกระตุ้นความคิดในวันจันทร์ก่อนที่เราจะได้ทำงานกันต่อไปตลอดสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ท่านเอามาปรับประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาพบกับท่านอีกโดยที่มีคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันมาด้วยนะครับวันนี้ผมเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจงกรมหาวิทยาลัยนำคุณผู้ฟัง
และคุณผู้ชม

0: ครับมาคุยเรื่อง AI ขอให้สนุกปวดหัวนิดหน่อยแต่ขอให้ไม่ปวดหัวมากนะครับแล้วก็ได้ไปคิดต่อเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้ง

0: ตื่นใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: M 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
3: hey.
2: เจอรถปาดหน้า hey. มีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
4: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็ก
6: ฟังนะฟังนะ
7: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.
8: ที่วิทยุจุฬา
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มย้ำแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสานคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้ม

0: 阴阳跟谁
1: เสียงเฮฮานิดเดียวนะคะเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงต้องดูแล
2: ใช่เลย
1: สถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอยู่นะเด็กๆค่ะบางบ้านก็แบบโอ้โหนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: เสียหายกันหมดเลยก็ส่งกำลังใจกันนะคะ
2: ครับ
1: รายการเด็กๆก็มีให้เด็กๆฟังนะคะเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนะคะเด็กมาฟังรายการค่ะอย่างน้อยก็ได้มีความสุขกับรายการของตัวเองของเด็กๆเนี่ยนะคะฟังรายการที่ชื่อว่ายิ้มแย้มแก้มใสนะคะฟังได้ทุกคนในครอบครัวค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้ฟังก็เด็กๆชอบทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ครับก็มี4ช่วงครับเดี๋ยวเรามาฟังเอ้ยไม่ใช่สิก่อนจะฟังนิทานก็ต้องฟังคำถามเนี่ยอยากจะเล่านิทานซะแล้วเนาะเราก็ต้องฟังคำถามกันก่อนเนาะฝึกสมองกันด้วยคำถามสนุกสนานกันก่อนนะครับเด็กๆครับนี่คำถามวันนี้เป็นคำถามท่าใช่ไหมครับประพันธ
1: ์ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเด็กๆจะได้เจอเหตุการณ์ที่เราจะสมมุติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์ได้เจอเรื่องราวได้เจอบุคคลเหล่านี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงนี่นะครับสนุกนะอาจจะเกิดกับเด็กๆเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้ลองมาศึกฝึกซ้อมกันก่อนนะคำถามของเรานี่เป็นเหมือนกันฝึกซ้อมนะครับถ้าเด็กๆได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอฟังนะพี่แมวก็รอฟังพร้อมกับเด็กๆแล้วก็จะตอบไปพร้อมกับเด็กๆเช่นกันนะครับจากนั้นก็มีนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่สนุกสนานมาให้ฟังกันมากมายเลยนะครับนะยังอยู่ในเรื่องราวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ฟังนิทานสนุกๆผ่อนคลายกันเนาะเด็กๆเนาะน้ำท่วมเรื่องราวทั้งหลายนะครับมีนิทานสัตว์

0: แล้วก็ฟังแล้วก็ครื้นเครงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็บางทีก็เป็นตัวแทนของคนนั่นเองนะครับเรามาเต็มตัวฟังเรื่องราวของเรากันนะครับนิทานสนุกสนุกเลยนะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานเรื่องอะไรเกี่ยวกับแนวไหนอะไรยังไงนี่ก็แนะนำมาได้เลยนะครับเด็กๆครับนะจากนั้นมีอะไรล่ะอย่างนั้นก็ต้องเพลงสินี่ในช่วงนี้หลายๆคนรอฟังเลยนะเพราะช่วงนี้มันได้ฟังเพลงดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็ผ่อนคลายมีความสุขบางคนก็อาจจะเต้นบางคนอาจจะรำไปด้วยนะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันไปเลยนะครับนะครับบทเพลงก็มีหลายคนก็แนะนำเพลงมานะครับเดี๋ยวก็แนะนำเพลงมาได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานี่จัดเพลงที่คลื่นอื่นก็ไม่ค่อยเปิดกันเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนี่เพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ฟังได้เนาะพี่แมวก็ชอบฟังเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายสนุกสนานมีความสุขกับบทเพลงเด็กด้วยกันนะครับในช่วงนี้ของบทเพลงสำหรับเด็กเราก็เตรียมให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วเนาะมีคำถามมีนิทานมีเพลงทีนี้ก็อยากฟังเด็กๆบ้างอยากฟังเด็กๆในช่วงไหนล่ะช่วงนี้ช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวฟังจิงเกิลนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆเนาะตอนนี้หลายคนน่าจะปิดเทอมแล้วแหละเหมือนกันแหละเนาะนะครับส่วนใหญ่น่าจะปิดเทอมกันแล้วล่ะนะครับก็ต้องอยู่บ้านเนาะเจอน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวอะไรได้เล่าให้ฟังไหมเป็นยังไงเนาะโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆนี่โอ้โหน่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนาะเด็กประพันธ
2: ์
0: ที่เขาได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเนี่ยจะได้จำเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคุณพ่อคุณแม่เราวุ่นวายยังไงนะครับบ้านเราเป็นยังไงไอ้ซอยเราทำไมเป็นคลองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังได้นะหรือเล่าเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับในการส่งข่าวเล่าเรื่องจะมีไหมบางคนอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่อื่นเลยก็มีเหมือนกันนะอาจจะมีนะครับนะก็ในช่วงนี้แหละส่งข่าวเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังได้เลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
2: ค่ะแล้วพระพันธ์ก็มีข่าวส่งข่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะก็คือเมื่อ 2-3 วันมาแล้วที่พุทธหัสพุทธพระหัสสุขประมาณเนี้ยนะคะโทรศัพท์จากรายของเรารายการเราเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆ
2: คุณแม่น้องนนท์ก็บอกว่าพูดสายไม่ค่อยว่างเลยค่ะจริงโทรศัพท์มันเสียนะคะแต่ตอนเนี้ยนาทีสุดท้ายนะคะซ่อมได้แล้วเรียบร้อยนะคะนะพี่พันธ์ยังจดด้วยเลยว่าโทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้กำลังเร่งแก้ไขค่ะขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะเมื่อกี้นี่เองนาทีสุดท้ายก่อนเข้ารายการบอกว่าใช้ได้แล้วครับ
0: พี่แว่นบอกว่ายังขัดข้องอยู่ครับ
2: อ้าวแล้วคะ
0: ยังขัดข้องอยู
2: ่ไม่ได้นะคะต้องขอโทษดูสาดีใจสุดชีวิตขาดดิ้นนะคะ
0: ครับ
2: ก็สรุปว่ายังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: โอ้ต้องขอโทษนะคะคือเอาอย่างนี้เรามีทางเลือกนะคะโทรศัพท์ก็ยังใช้แต่ว่าแนวโน้มว่าน่าจะนะเร็วๆนี้นะคะเราจะได้คุยกันได้เด็กๆค่ะเรามีไลน์เด็กๆพิมพ์มาได้ที่ไลน์คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายค่ะพี่ๆค่ะพิมพ์มาได้ที่ไลน์ @jularadio นะคะเราจะได้คุยกันได้ส่งรูปก็ได้นะคะเราช่องทางนี้นะคะแล้วถ้าโทรได้มาหน่อยเราก็จะแจ้งให้ทราบทันทีนะคะตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่า4ช่วงจะได้ฟังอะไรเราจะแนะนำตัวเองนะคะพี่กบบอกว่าขอแนะนำตัวเองก่อนครับกบอ๊อบอ๊อบค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้ทีมส่งเสียงแซงเข้าเราไปแล้วเหรอ
2: แซงแล้วพี่กระดิ่งป้องแป้งค่ะ
0: พี่หมู

0: คอมพิวเตอร์และใครอีกคนครับพี่แว่นพี่แว่นผู้ควบคุมเสียงของเราพี่แว่นโนบิตะนะครับ
1: ค่ะ
0: จากจุฬา
1: ก็มีพี่พันธ์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ครับวันนี้ป้าพันธ์ไม่มานะ
1: ไม่มามาแต่พี่พันธ์นะ
0: ครับ
1: มีป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับ
1: ครบหมดทุกอย่างเรียบร้อยรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็จะเริ่มนะคะเด็กๆอยู่บ้านฟังให้สบายอารมณ์กินขนมไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
1: แต่ระหว่างกินอย่าพูดนะเดี๋ยวมันติดคอนะยิ่งมีแบบผลไม้มีเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปละหายใจไม่ออกเลยนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกจะเป็นคำถามป้าพันธ์จะถามคำถามมันไม่ใช่ท่าหรอกวันนี
0: ้
1: มันจะเป็นคำถามที่ถามเด็กๆว่าเคยทำไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกมานะคะมาฟังคำถามกันนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กคะถ้าเด็กฟังรายการอยู่ตอบกันหน่อยพี่พันถามว่าเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยก็ได้พี่ๆก็ได้นะคะเคยเก็บจานเก็บช้อนเก็บแก้วน้ำที่ตัวเองกินหลังจากกินข้าวเสร็จไหมคะเคยทำไหมคะ
0: น
1: ะทำไมถึงทำหรือทำไมถึงไม่ทำเคยไหมทำไมถึงทำทำไมถึงไม่ทำตอบด้วยนะคะ
0: น่าสนใจน่าสนใจอันนี้นะครับก็เด็กๆครับเด็กๆพอกินข้าวเสร็จแล้วเคยเก็บจานชามถ้วยช้อนหรือเปล่าครับเนาะถ้าเคยก็บอกเคยเนาะถ้าไม่เคยก็บอกไม่เคยก็ได
1: ้ค่ะ
0: วันนี้เราคงบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ค่ะแล้วทำไมถึงทำทำไมถึงไม่ทำด้วยนะคะ
0: นะก็ต้องตอบมาทางไหนดีครับป้าพันธ
1: ์ก็พิมพ์มาได้ที่ไลน์นะคะ
0: ครับ
1: พิมพ์มาได้ที่ไลน์อย่างเดียวนะเด็กๆขาคุณพ่อคุณแม่ขาไลน์แอดจุฬาเรดิโอค่ะ
0: ครับ
1: ไลน์แอดจุฬาเรดิโอสะกดช้าๆให้ฟังเลยนะคะจดไว้ด้วยนะคะ C H U L A R A D I O นะคะ C H U L A R A D I O อย่าลืมนะคะตอบกันมาลองพิมพ์ดูนะคะมาถามคำถามว่าเด็กๆกินข้าวเสร็จละเคยเก็บไหมจานที่กินข้าวแล้วเนี่ยแล้วช้อนซ่อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วก็แก้วน้ำด้วยกินเสร็จแล้วเนี่ยเคยเก็บไหมคะทำไมหนูถึงเก็บล่ะคะ
0: ครับ
1: หรือบางคนบอกหนูไม่เก็บค่ะแล้วทำไมถึงไม่เก็บคะขอแค่เหตุผลได้เด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: นะก็อยากตอบก็เชิญนะคะ
0: ค
1: ลายแอดจุฬาเรดิโอนะคะ
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็ค่อยๆคิดไปก่อนก็ได้ฟังคำถามกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วนิทานสนุกๆของเรานะครับวันนี้เสนอเรื่องเจ้ากบตัวโตตัวนี้ตัวไม่โตตัวนี้ตัวเล็กแต่ร้องใหญ่เลยนะเรื่องมันก็เริ่มที่บึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งเด็กๆครับบึงนี่มันคล้ายๆบ่อน้ำนะเด็กๆแต่ว่าใหญ่กว่าบ่อน้ำเยอะเลยอ๋อแล้วก็จะมีน้ำตลอดปีเลยเรียกบึงใหญ่ๆเลยเนาะบึงน้ำใหญ่ในบึงนี้ก็มีสัตว์น้ำมากมายเลยมีปลามีกุ้งมีหอยมีอะไรเต็มเลยมีแมลงน้ำด้วยมีกบอยู่เยอะด้วยที่ร้องไปเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในกบที่อยู่ในบึงนะอ๋อแต่ว่าในบึงเนี้ยนอกจากกบตัวเล็กๆที่ร้องกันอยู่เนี่ยนะมีกบตัวนึงตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยโอ้นี่เสียงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วแต่มันจะร้องอบอบอบอบอบอบเนาะแล้วปากของเจ้ากบตัวนี้ก็กว้างมากเลยแล้วเจ้ากบตัวนี้เด็กๆรู้ไหมมันนอนเวลาไหนนอนตอนไหนนอนตอนกลางวันนะครับมันชอบนอนตอนกลางวันกลางวันมันก็จะหลับครอกฟีครอกฟีเอ้ยมันกบนี่กรนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเนาะเข้าไปหลับมันจะเข้าไปแบบเข้าไปหลบในพงหญ้าที่มีต้นไม้อะไรเยอะแล้วก็หลับแล้วกลางคืนก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันจะเป็นยังไงครับเด็กๆมันจะหิวมากเลยเนาะโอ้ยหิวจังเลยหิวจังเลยเนาะแล้วก็กระโดดไปหากินแมลงนั่นเอง

0: ่แหละครับมันก็ไปหากินแมลงแล้วช่วงนี้เด็กๆหน้าฝนโอ้ฝนเยอะแต่แมลงนี่ก็ชอบแล้วมีน้ำมีอะไรเพราะว่าแมลงบางอย่างก็ออกไข่ในน้ำไงก็ชอบมีอาหารก็มีเยอะเจ้ากบก็กินกินกินกินกินกินกินมากมายเลยนะครับแผลบตูมก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเจ้าแมลงปอบินผ่านมานะ
1: แผ
0: ลบโอ้ยโดนกินไปแล้วเหรอเนี่ย
1: กินไปแล้ว
0: เหรออีก2ตัวบอกพวกเราหลบเร็วเจ้ากบปากกว้างมันมากินเราอีกแล้วโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะครับเจ้ากบตัวนี้มันก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วมันก็ด้วยความที่มันตัวโตใช่ไหมวันนั้นมันไปเจอปลาตัวโตนะมันบอกเอ๊ะเจ้าปลาเล็กๆหน่อยรู้ป่าวฉันเป็นกบเจ้าของบึงนะฉันโตที่สุดเลยนะเนี่ยเจ้าน่ะเด็ดถ้าฉันโตกว่านี้อีกนิดเนี่ยฉันจะกินเจ้าเลยแหละเจ้าปลาย
1: ังไม่โตก็ไปไกลๆไป
0: ใช่แต่มันก็ตัวโตเอาเรื่องนะปลาบอกโอ้ยไม่เคยเห็นเจอกบตัวไหนตัวโตขนาดนี้เลยเนาะนี่แหละครับนะตัวโตมากเลยแล้วมันก็กระโดดไปเรื่อยพออิ่มแล้วมันก็ไปนอนมันก็เดินแบบเด็กๆรู้ไหมทำไมเจ้ากบเนี่ยเขาถึงชอบนอนตอนกลางวันและตื่นมากลางคืนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้ากบมันก็อธิบายให้กบตัวเล็กไหนกบตัวเล็กร้องหน่อยสิกบตัวเล็กร้องหน่อยนี่ฉันจะสอนให้เจ้ารู้นะเจ้ากบตัวเล็กการที่ฉันชอบนอนตอนกลางวันเนี่ยเพราะเจ้าสังเกตไหมตอนกลางวันมันมีพวกนกกระยางนกกระสามันหากินอยู่เห็นไหม
1: เห็นครับ
0: นั่นแหละมันจะจับพวกเรากินนะ
1: โอ้ล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นกลางวันเราหลบไปนอนกันให้มิดชิดเลยนะดีไหมนะแล้วกลางคืนเราค่อยออกมาหากินไงกลางคืนแมลงก็ออกมาถ้ามันคืนไหนเดือนหงายนะแมลงจะเยอะมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: นกกระยางมันไม่หลับตอนกลางคืนหรอครับ
0: คืนมันก็กลับรังมันไปนอนนะสิ
1: อ๋อ
0: เนาะจำไว้นะเจ้ากบตัวเล็กนะนี่แหละครับเจ้ากบตัวโตมันใช้วิธีนี้แหละมันเลยรอดจากนกทั้งหลายมาได้แต่มันก็บอกว่ากลางคืนต้องระวังงูด้วยนะพวกงูมันออกมาหากินนะทีนี้เจ้ากบเขาก็ใช้วิชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเจ้ากบก็เตรียมตัวจะเข้านอนตอนกลางวันแล้วครับหลังจากมันหากินมาทั้งคืนแล้วใช่ไหมมันเตรียมจะนอนแล้วมันง่วงเลยแต่ว่ามันมองไปไม่ไกลนะมันเห็นแมลงที่มันไม่เคยกินมาก่อนเลยคือผีเสื
1: ้
0: อผีเสื้อบินโฉบไปโฉบมาโฉบมามันบอก
1: เฮ้ย
0: ยังไม่เคยกินแมลงสวยๆขนาดนี้เลย
1: เฮ้ยสักแผลบนึงจะดีมาก
0: ดีไหมเนาะมันก็เลยขยับจากที่นอนมาทั้งที่เป็นกลางวันปกติมันจะไม่ออกจากที่นอนที่เป็นโพรงหญ้าเลยนะมันจะหลบนะแต่คราวนี้มันอยากกินผีเสื้อมากเลยมันเลยกระโดดแต่ก็ยังกินไม่ได้ผีเสื้อก็บินหลบเร็วครับฟึบฟึบฟึบฟึบมันก็บอกผีเสื้อจ๋ามาให้ฉันกินซะดีๆมาซะดีๆ
1: ให้กิน
0: นะน่ายอมให้เรากินเถอะผีเสื้อก็ไม่ยอมนะครับระหว่างที่เจ้ากบมันออกมาไล่จับผีเสื้อตอนกลางวันนั้นนะครับมันไม่รู้ว่านกกระยางตัวนึงบินผ่านมาพอดีนกกระยางมองลงมาที่พื้นดินก็บอกโอ้เราไม่เคยเห็นกบตัวไหนตัวโตเท่านี้มาก่อนเลยเจ้ากบตัวโตกำลังสนใจผีเสื้ออยู่เพราะฉะนั้นเราโฉบไปจับมันเอาไปกินที่หลังดีกว่าแล้วนกกระยางก็โฉบลงมาเลยครับเด็กๆเจ้ากบตัวโตก็กว่าจะรู้ตัวว่านกกระยางโฉบลงมาด้วยความรวดเร็วก็สายไปเสียแล้วนกกระยางได้คาบเจ้ากบแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปเลย
1: ปล่อย
0: กระยางก็บอกไม่สนละได้แล้วโอ้ยไม่เคยเจอตัวโตขนาดนี้เลยนะเด
1: ี๋
0: ยวเจ้ากบก็ต่อสู้ใหญ่เลยครับนกกระยางก็คาบไปนะครับเด็กๆครับเด็กๆครับเจ้ากบเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วแรงมันเยอะไงมันก็สู
1: ้ดิ้นๆๆๆๆๆ
0: ในที่สุดนกกระยางบอกคาบไม่ไหวแล้วปล่อยดีกว่า
1: โอ
0: ้นี่เจ้านกกระยางก็เลยอ้าปากเจ้ากบก็เลยลอยละลิ้วละลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วอุ้ยถ้ามันตกมาจากที่สูงอย่างเงี้ยมันก็ตายสิ
1: ตาย
0: แต่โชคดีครับเด็กๆมันตกลงมาในอ่างบัวครับที่บ้านหลังหนึ่งอ่ะบ้านประพันธ์หรือเปล่า
1: ใช่เลย
0: ตกลงมาในน้ำเสียงดังโอ้โหดังมากเลยแสดงว่าตัวใหญ่เนอะนะครับเจ้าของบ้านไม่รู้ประพันธ์หรือเปล่าวิ่งมาดูเอ๊ะอะไรตกลงมาในอ่างบัวเนี่ย
1: อุ้ย
0: แต่ไม่เห็นเจ้ากบมันรีบดำน้ำเข้าไปหลบก่อนนะแล้วมันก็ดำกบดันมิดเลยนกกระยางก็บอกโอ้ยแหมไม่น่าปล่อย

0: หลุดจากปากไปเลยจะได้กินกบยักษ์อยู่แล้วเนี่ยแต่เจ้ากบก็เจ็บนะมันดูที่ขามันโอ้ยเจ็บจังเลย
1: โอ้ยจะเดินได้ไหมเนี่ย
0: ใช่มันก็ดำน้ำไปหลบอยู่ในอ่างบัวนะครับแล้วก็รอเวลาให้มืดค่ำก่อนเนาะจนเวลาผ่านไปครับเด็กเจ้ากบก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำในอ่างบัวแล้วมันก็บอกเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเอ้ยมันก็เป็นน้ำเหมือนกันแต่มันแคบๆไม่กว้างเท่าไหร่เอ้ยแต่พอได้เหมือนกันแต่หิวจังเลยเจ้ากบมันก็มองไปว่าแล้วมันไม่ใช่ที่คุ้นเคยที่เราจะหาแมลงกินได้นี่มันที่ไหนนี่เนาะพอตกค่ำก็ในบ้านของมนุษย์ก็เปิดไฟตรงนู้นดวงนึงตรงนี้ดวงนึงนะครับพวกแมลงก็มาเล่นไฟกันบินมาตอมกันใหญ่เลยเจ้ากบบอกเฮ้ยมีแมลงด้วยออกมากินดีกว่า

0: แต่กบก็กินแมลงในบ้านโอ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยเฮ้ยบ้านคนนี้ก็มีแมลงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พวกแมลงมาเล่นไฟนี่เองเนาะตอนนี้เจ้ากบรู้แล้วแหละว่าจะหาอาหารจากที่นี่ได้ยังไงเนาะ
1: แมลงเล่นไฟเป็นยังไงล่ะครับ
0: เด็กครับพวกแมลงเวลาเขาเห็นแสงไฟเขาจะมาตอมเขาชอบนะก็มาบินวนๆนั่นแหละจริงๆมันเหมือนดึงดูดเขาไงคนเราก็คิดว่ามาเล่นไงนะเจ้ากบก็มาจ้องสิแล้วก็กินสบายเลย
1: แ
0: ผลบแผลบแผลบเลยนะพอดีมีเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านมาเจ้ากบก็ตกใจอุ๊ยอะไรใครตัวโตมากระโดดหลบกันกระโดดลงน้ำกันแล้วมันก็โผล่ลูกตามาดูมันก็เห็นพวกมนุษย์เดินมาแล้วพวกมนุษย์ก็พูดว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: โอ้เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นะเราเห็นกบตัวเบลเริ่มเลยกระโดดลงในสระบัวบ้านเราละ
0: ใช่
1: อุ๊ยต้องกินแมลงได้เยอะแน่ๆเลย
0: ใช่เลย
1: ตามสบายเลยนะเจ้ากบ
0: นะเจ้ากบก็โผล่มามันไม่รู้หรอกครับว่ามนุษย์พูดว่าอะไรแต่มันพอมนุษย์ผ่านไปแล้วมันก็ขึ้นมากินแมลงต่ออีกนะครับแล้วเจ้ากบมันกินไปกินมากินมากินไปนะครับแล้วมันก็มองเห็นค้างคาวตัวหนึ่งบินโฉบมาซึ่งมากินแมลงเหมือนกันเจ้าค้างคาวก็ถามว่าอ้าวเจ้าเป็นใครเนี่ย
1: โอ้ข้ากบตัวโตไง
0: เหร
1: อ
0: แล้วมาจากไหนแล้วเนี่ย
1: ข้าถูกเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนกกระยางอ
0: ๋อที่ชอบกินกบเหรอ
1: ใช่มันคาบมาแล้วมันตัวมันหนักตัวฉันหนักไงฉันดิ้นมันก็เลยปล่อยฉันหล่นตู้มาเนี่ย
0: เหรอ
1: ที่ไหนก็รู้ฉันก็ไม่รู้นะเนี่ย
0: เขาเรียกว่าบ้านของมนุษย์นะเนี่ยใช่ฉันอยู่ใต้หลังคาบ้านเขามาตั้งนานแล้วล่ะ
1: เขาใจร้ายไหม
0: ก็บ้านนี้ใจดีนะเขาไม่ทำร้ายสัตว์ต่างๆหรอก
1: โอ้ฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วกลางคืนพอมีแสงไฟมีแมลงมาเจ้าก็มาช่วยกินแมลงให้เขา
1: แล้วก็แบ่งกันกินนะ
0: ใช่แล้วเนาะไปแล้วนะแล้วข้างคาวก็บินจากไปเจ้ากบก็นึกในใจว่าเอ้ยตอนแรกคิดว่าโชคร้ายโดนนกกระยางคาบมาแต่ตกมาที่นี่ก็โชคดีเหมือนกันเนาะอยู่บ้านมนุษย์ดีกว่าไม่กลับไปที่บึงแล้วจบแล้วครับเด็ก
1: จบแล้วไม่แน่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าของเขาเห็นเจ้ากบบ่อยๆอาจตั้งชื่อให้ก็ได้
0: ไปได้
1: แล้วก็มีอ่างบัวส่วนตัว
0: ตัวใช่เลยนะครับ
1: จบแล้วค่ะนิทานให้เราคิดต่อได้สนุกสนานเลยนะคะแล้วก็โชคดีไหมล่ะที่ได้มาอยู่ที่ตกมาที่บ้านที่เขาใจดีไง
0: ใช่เลย
1: ถ้าเขาใจร้ายเนี่ยเขาก็จะทำร้ายเจ้ากบไล่ตีอะไรก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: หรือบางบ้านอาจจะจับไปกินก็ได
1: ้ว้
0: า
1: ว
0: ครับ
1: นิทานจบแล้วเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็สวัสดีมาแล้วนะคะพี่หมีสวัสดีพี่หมีครับว
0: ัน
1: นี้ไม่ส่งข่าวใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็มีพี่นันทกรค่ะ ก็คือลุงโตของเรานี่เองนะคะคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนตอบเป็นคำถามเป็นรูปด้วยน่ารักที่สุดเลย คนอื่นๆอยากตอบไหมคะ
0: ครับตอบมาตอบคำถามก็คือเด็กเวลาเด็กรับประทานอาหารเสร็จกินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กเลยเก็บถ้วยจานชามช้อนอะไรของตนเองหรือเปล่าครับเก็บไปวางไว้ตรงที่เราจะล้างจานใช่ไหมพัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆเคยไหมครับถ้าใครเคยก็ตอบได้นะเพราะอะไรทำไมถึงเก็บแต่ว่าถ้าไม่เคยก็ตอบก็ได้ว่าไม่เคยเก็บเลยก็ได้หมดเลยนะ
1: ค่ะแล้ววันนี้
0: ตอบทางโทรศัพท์ไม่ได้เนาะ
1: เนาะโทรศัพท์ยังเสียอยู่นะคะ
0: คร
1: เราก็สามารถพิมพ์ตอบได้นะคะ
0: ครับ
1: ใครมีความสามารถด้านวาดรูปเหมือนลุงโตก็สามารถวาดรูปได้เหมือนลุงโตนะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะและเราก็จะให้ฟังเสียงไม่ใช่เสียงหรอกเราจะให้ฟังเพลงอ่ะเสียงเพลงนั่นแหละค่ะนะคะฟังเพลง

0: เพราะๆกันวันนี้มีคนขอไหมมีน้องเอิงเอ่ยกับพี่นนท์ขอมางั้นฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเครงกับเพลงเด็ก
1: ช่วงคลื้นเครงกับเพลงเด็ก
0: เพลงแรกก่อนนะคะยังไม่ใช่เพลงตามคำขอแต่เป็นเพลงตามนิทานค่ะมีเพลงที่ชื่อว่ากบกระโดดนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญฟังค่ะ

กระโดดลงน้ำดังจ้อมไปแล้วนะคะมาทีนี้เป็นเพลงตามคำขอค่ะจับมือตาจับมือยายค่ะตาคุณยายนั่งยิ้มเลยค่ะเพราะว่าที่จับมือนี่ไม่ได้จับมือเล่นๆอะไรนะคะเขาบีบนวดด้วยค่ะนะคะยายคุณตายายก็มีความสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฟังเพลงจับมือตาจับมือยายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจื้อยแจ้วนะคะเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญค่ะ

0: จับมือตาจับมือยายค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะไม่ได้จับธรรมดาแล้วเรามีบีบๆนวดๆด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
0: ตาคุณยายก็มีความสุข
1: ตอนนี้ฝนตกอากาศเย็นคุณตาคุณยายบอกมือเย็นนะมาช่วยกันบีบนวดหน่อยคุณยายจะชอบใจ
0: พูดถึงฝนตกอากาศเย็นกลางคืนอ่ะอย่าลืมใส่ถุงเท้านะคะ
1: ใช่ๆนะ
0: นะช่วยได้นะมันทำให้เราอุ่นนอนสบายเลยนะคะมาถึงยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเรามีเพลงอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลูกฉลามเป็นเพลงปังปอนคลับของพิงค์ฟองนะ

0: ครับ
1: ลูกฉลามนะคะได้ฟังแล้วนะคะสองเพลงหมดแล้วค่ะแต่คันนี้เป็นเพลงที่ป้าพันเลือกมาให้เด็กๆอยากฟังเพลงไหนนะคะก็บอกมานะคะมีเพลงกบกระโดดไปแล้วใช่ไหมคะ
2: กบกระโดดไปแล้วครับ
1: เพลงที่อยากจะให้เด็กๆฟังก็คือกลางวันกลางคืนเด็กๆคะกลางวันกลางคืนนะคะตอนนี้เป็นตอนเย็นนะยังไม่กลางคืนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ฟังเพลงกลางวันกลางคืนกันก่อนนะคะโดย Kitty Tune เชิญค่ะ

0: วันกลางคืนพี่หมีแบบว่าต่อด้วยเช้าแล้ว
1: ดีครับ
0: ก็ฟังเพลงเช้าแล้วเลยนะคะอยู่ในอัลบั้มเจื้อเจ้าค่ะ
1: เลือดถลอกเลือดออกครับ
0: เช้าแล้ว
1: ครับ

0: าตรู่ตอนนี้ยังไม่เช้าตรู
1: ่ยังครับยังเย็น
0: ตอนนี้เย็นนะคะห้าโมงครึ่งค่ะเด็กๆค่ะตอนเย็นและมีพี่หมีนะคะพี่หมีเขาตอบมาไหมพี่หมีเขาขอเพลงมาใช่ไหมคะ
1: อ๋
0: อเขาตอบคำถามมาด้วยแล้วขอเพลงด้วยนะคะพี่หมีบอกทำไมไม่ถามว่าทำไมถึงไม่เก็บไม่ทำเขาถามแล้ว
1: ทำแล้วเด็กๆมีสิทธิ์ตอบได้หมดเลยเพราะเราถามว่าเด็กๆตอนที่กินรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กๆเคยเก็บถ้วยจานชามช้อนของตนเองเนี่ยไปไว้ตรงที่สำหรับจะล้างทำความสะอาดหรือเปล่าเคยไหมใครเคยก็ตอบแล้วทำไมถึงเก็บแล้วก็ถ้าใครไม่เคยก็ตอบได้ว่าทำไมถึงไม่เก็บได้เลยได้หมดเลยนะครับ
0: พี่หมีพี่หมีเขาตอบมาแล้วโอเคมีคำถามแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะตัวเล็กๆก็ทำได้ตอบได้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่ทำไมกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเคยเก็บจานเก็บช้อนอะไรที่อยู่บนโต๊ะไหมคะที่เรากินเป็นคนใช้เนี่ยค่ะนะคะเคยเก็บไหมคะเก็บไปที่สิงที่ล้างจานในครัวนะคะนะคะแล้วทำไมถึงเก็บล่ะคะหรือทำไมถึงไม่เก็บล่ะคะนะคะตอบกันด้วยนะคะ
1: ได้หมดเลยนะเด็กๆนะ
0: และเราก็จะฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ตาประพันธ์แล้วล่ะประพันธ์จะให้ฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Beautiful Sky ตอนนี้ Sky Beautiful มั้ยเด็ก
1: ๆยังมืดๆอยู่เลยอ่ะ
0: โอ้แต่ประพันธ์ออกมาจากบ้านนี่ Sky Beautiful เลยนะ
1: โอ้ก็ดีเลยนะคร
0: ับSky คือท้องฟ้า Beautiful คือสวยไม่มีเมฆเลยแต่มันตกมาก่อนนะตอนเช้าๆบ่ายๆเนี่ยพอบ่ายแก่ๆเนี่ยมันก็จะท้องฟ้าสดใสมากแดดออกนะคะก็ฟังเพลงฝรั่งกันนะชื่อว่า Beautiful Sky นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับท้องฟ้าสวยงามนะคะเชิญฟังค่ะ

0: น่ารักดีนะเด็กๆค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ใกล้เคียงกับเช้าแล้วของเรานะคะ
1: คร
0: ับนี้เขาก็บรรยายว่าท้องฟ้าตอนเช้าก็จะสวยสดใสนะคะแต่ตอนหลังก็จะมีฝนตกนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตบนท้องฟ้าเราจะเจออะไรบ้างเราเจอเยอะแยะเลยตอนช่วงเช้าใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: เจอพระอาทิตย์เจอนกบินมาอะไรเงี้ยนะคะมีกลางคืนก็จะมีดวงดาวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเขาบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นของทุกคนเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวยงามนะคะเป็นเพลงของ English Buds Kids นะคะและจากนี้ไปเราก็จะฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อวันนี้คุณยายอรุณศรีสวัสดีเราด้วยขอบคุณคุณยายค่ะ
1: ค
0: นะคะคุณยายบอกว่าสวัสดีค่ะพระพรแล้วก็ทุกคน

0: อนนะคะฟังอยู่นะคะเพลงก็เพราะมากใช่ค่ะเพลงเพราะมากนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกนะคะคุณยายขานะคะแล้วก็คุณอมรก็สวัสดีมาด้วยนะคะสวัสดีคุณอมรนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะฟังเพลงกันค่ะกับรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านนะคะที่กำลังประสบปัญหากันอยู่นะคะตาพี่แมวเลือกนะคะก็มีเพลงแมลงปอปีกใสเพลงเช้าแล้วฟังไปแล้วเด็กๆชอบนกสองเพลงค่ะ
1: ครับเอาเด็กๆชอบนกดีกว่า
0: เด็กๆชอบนกไหมคะ
1: ชอบสิแล้ว
0: ผู้ใหญ่ก็ชอบนกลองฟังดูนะคะเด็กๆชอบนกอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะ

0: เด็กๆชอบนกไหมคะผู้ใหญ่ชอบนกไหมคะ
1: ชอบครับ
0: นะชอบก็อย่าทำร้ายกันนะ
1: ใช่แล้วนกก็เสียงเพราะด้วยนะเออฟังเพลินเลยนะครับ
0: พูดถึงนกนะเจ้านกพิราบที่บ้านประพ

0: อันเด็กๆก็ฟันสองเท้ามันเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะที่ขามันกุดน่ะ
1: มัน
0: น่าจะมีคนผูกมัดขามันนะแล้วจึงแน
1: ่
0: นแล้วมันก็เลยแห้งแล้วก็โดนหลุดไปเลยมันก็เดินแบบตีนหงุดกุดกุดน่ะแล้วก็เดินไม่ถนัดแล้วเวลาจะกินอาหารก็ถูกเขาแย่งตลอดนะตัวอื่นจะตีปีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแย่งอาหารกินเจ้านี้ก็แบบว่าหน้าจ่อยเลยนะคะเดินทอตกมานะครับแล้วมันก็จะรู้ว่าพันธุ์จะให้มันพิเศษนะคะมีอาหารพิเศษแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเรียกมันว่าไงป้าพันลืมไปแล้วกุ๊กกุ๊กเรียกมันได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาทางนี้ลูกกุ๊กกุ๊กแล้วก็จะมีซอกเล็กๆนะป้าพันก็จะเทอาหารให้มันแล้วก็กุ๊กกุ๊กก็จะค่อยๆเล็ดลอดมาหาป้าพันเพื่อจะกินทั้งๆที่รู้ก็แต่มันก็รู้นะว่ามันเราไม่ตีมันไงนะคะก็สรุปว่าเราเมตตามันนะคะก็อย่าไปตีมันเถอะเนาะ
1: ครา
0: วนี้ก็มาถึงยิ้มแย้มแก้มใสของเราจะมีเพลงต่อไหมนะแล้วอีกหนึ่งเพลงที่พี่หมีเขาอยากฟังนะคะ
1: ครับ
0: ชื่อเพลงว่าแมลงปอปีกใสนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะเชิญฟังค่ะ

0: ็เพราะได้ฟังกันแล้วนะคะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็มีน้องแคลน้องคลาร์กคุณพ่อธงนะคะก็เขียนพิมพ์ตอบมานะคะน้องแคลน้องคลาร์กตอบมาด้วยแล้วก็มีใครอีกคะไม่มีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: อยากอ่านเยอะๆอ่านเด็กๆคะเด็กๆอยากตอบไหมคะ
1: ใช่เลยคำถามเราก็คือเด็กๆเวลารับประทานอาหารหรือกินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กๆเคยเก็บจานชามถ้วยช้อนอะไรของตัวเองเอาไปที่สำหรับล้างจานหรือเปล่าครับเคยไหมนะถ้าใครเคยก็ตอบแล้วว่าตอบด้วยว่าทำไมถึงเก็บแต่ถ้าใครไม่เคยเก็บเลยตอบได้ไหมประพันธ
0: ์ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าไม่เคยเก็บเลยครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไรก็ตอบได้เหมือนกันนะคร
0: ับ นะคะอยากรู้อยากรู้นะคะ
1: ครับ
0: เออนี่มาละตอบเสริมเลยว่าเพราะอะไรขอบคุณมากนะคะน้องแคลน้องคลาคุณพ่อค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะอุ้ยน้องแคลน้องคลา

0: แพงค่ะตอบมาด้วยว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะอ๋อตอบมาแล้วค่ะ
1: ตอบมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ตอบมาแล้วค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราจัดรายการกันสดๆนะคะ
1: คือ
0: คุยกันเหมือนกับญาติพี่น้องคุยกัน
1: ก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้ฟัง
0: นะคะสดๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลากันอีกประมาณสักนาทีครึ่งพี่แมวเขาก็เตรียมต้องหนึ่งต้องหนึ่งต้องหนึ่งแล้วนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะวันนั้นเพิ่งได้ยินเด็กๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้ปิดเทอมใช่ไหมเด็กๆอยากไปเที่ยวแต่ว่าน้ำท่ว
0: ม
1: แล้วพี่แม่ได้ยินเด็กนึงเขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเขาให้แม่ซื้อของนี้ให้เขาบอกว่าเราไปเที่ยวไม่ได้ซื้อสีให้หนูไว้วาดรูปแล้วกันนะเขาจะวาดรูปอยู่กับบ้านครับเด็กๆโอ้โหน่ารักจังเลยนะก็เลยนึกถึงเพลงนี้แหละครับถ้าเรามีดินสอสีเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี
0: ้
1: เน
0: า
1: ะนะครับเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับเจ้ากบเตรียมร้องด้วยนะ

0: อบอบอบอบอบ
1: เพลงจะจบแล้วต้องรีบเสียงดังๆ เดี๋ยวไม่ได้ส่งเสียง
2: น่ารักจังเลยวันนี้ไปไหนไม่ได้เราวาดการ์ตูนอยู่กับบ้านกันก็ได้ นะ
1: แล้วก็มีคุณพ่อน้องแคลนะคะส่งข่าวเล่าเรื่องมาบอกว่าอ่านหนังสือของพี่แมวเรื่องวันที่โลกไร้แมวไร้แมวแปลว่าไม่มีแมวไร้นะวันที่โลกไร้แมวสนุกดีค่ะแต่วันนี้ไปหาหม
2: อ
1: ไปหาหมอฟันนะคะไปหาหมอฟันด้วยนะคะได้ลูกโป่งเจ้าปัญหามาเป็นยังไงอ่ะ
2: เป็นยังไง
1: น้องแคลเป็นคนพิมพ์ค่ะลูกโป่งเจ้าปัญหาแปลว่าอะไร
2: อาจจะเป็นหนังสือนิทานชื่อลูกโป่งเจ้าปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: หรือว่าเป็นลูกโป่งจริงๆแล้วมันเจ้าปัญหามากมันลอยไปแล้ว
2: แล้วว่าไปตรวจสุขภาพฟันกันใช่ไหมครับ
1: หรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฟันคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบเด็กๆแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ที่เราถามไป
2: ถามว่าเด็กๆพอรับประทานอาหารกินข้าวเสร็จได้เก็บถ้วยช้อนจานชามหรือไม
1: ่
2: ใครเก็บหรือว่าไม่เก็บก็เด็กๆเขาตอบว่ายังไงครับ
1: มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีเป็นพี่โตๆแล้วนะคะ
2: ครับ
1: แต่พี่หมีก็ฟังรายการเรามาเป็นนานมากแล้วค่ะพี่หมีตอบว่า
2: ครับ
1: ผมไม่เคยเก็บครับกินเสร็จก็ลากไปวางที่ย่าหรืออาบอกครับนะคะพระพันธ์ก็อ่านแล้วพระพันธ์ก็สงสัยว่าทำไมต้องลากไปวาง
2: น
1: ะคะผมขอบอกอีกทีว่าผมเป็นคนพิการเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะเก็บในที่เก็บจานที่อ๋อที่เก็บจานมันอยู่ด้านล่างซึ่งผมก็เดินลงไปเก็บไม่ได้แน่นอนครับเข้าใจแล้วพี่หมีขานะคะขอบคุณที่ตอบมานะครับลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนอันนี้ฉายาเขานะคะตอบว่าเก็บจานสิครับนอกจากเก็บแล้วเนี่ยก็ต้องล้างอีกครับแบบนี้ครับแล้วก็วาดเป็นการ์ตูนเน
2: ี่
1: ยพ่อดูการ์ตูนลุงโตก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่นะการ์ตูนลุงโตก็คือมีเด็กผู้ชายนะคะนั่งล้างจานอยู่เปิดก๊อกน้ำแต่ต้องปิดน้ำบ้างนะลุงโตแล้วก็น้ำมันไหลท่วมนะ
2: ไม่ใช่ว่าเปิดตลอดนะลุงโตเสียดายน้ำ
1: นะคะแล้วก็น้องแคลฉายานอนหลับตอบว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บค่ะเก็บจานนะคะเพราะคุณแม่สั่งให้เก็บค่ะส่วนน้องคลาสฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าเก็บครับเพราะคุณแม่สั่งให้เก็บเหมือนกันครับนะสรุปว่าควรจะเก็บนะคะ
2: ควรจะเก็บครับ
1: ควรจะเก็บเพราะว่าตอนหนูยังตัวเล็กๆแต่ควรจะเก็บได้ไงคะ
2: ก็ฝึกเอาไว้ไงแล้วเนาะเกิดเราไปอยู่ในสังค

0: ผมนี่ก็มีระบบระเบียบแบบนี้นะ
1: ใช่ควรจะเก็บนั่นเด็กๆขา
0: ไม่ยากเลยก็ถือไปที่วางที่นั่นนะครับ
1: ค่ะก็ดีมากนะคะควรจะเก็บอันนี้ก็รางวัลค่ะก็เป็นการฝึกนะคะให้เรามีความเขาเรียกว่ามีความมีส่วนร่วมในบ้านเราอะค
0: ่
1: ะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีมากๆเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่ช่วยกันเก็บนะคะส่วนพี่หมีเข้าใจได้ค่ะตอนนี้ก็17:53:50นะคะพี่คุณพี่พ่อ
0: คุณพ่อน้องแกลน้องกล้า
1: คุณพี่พ่อธงนะคะมันคือรูปเป็นแมวแล้วก็หลุดเป็นเส้นยาวๆอ๋อที่บอกว่าเป็นปัญหานะคะเด็กขาหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากที่เราฟังรายการด้วยกันแล้วคุยด้วยกันนะคะส่งข่าวกันตลอดถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะยังไม่ดีนะคะแต่ว่าเราพิมพ์ส่งข่าวกันได้นะคะ LINE @jularadio นะคะตอนนี้ยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลานะคะมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันจนถึงวันนี้ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แสดงความยินดีกับนิสิตจุฬาที่ได้ไปร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองกับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดมาได้สำเร็จเริ่มกันที่บัลลังก์ทัพทิมแดงจากคณะนิเทศศาสตร์ที่น้องได้คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่นน้ำหนัก68 กิโลกรัมคนที่2ก็คือพัชรกันภูลเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่คว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49 กิโลกรัมและนัทกมลวาสนาจากคณะอักษรศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนัก57 กิโลกรัมความสำเร็จของนิสิตจุฬาทั้ง3คนที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนิสิตนักกีฬาจุฬาที่ได้สร้างผลงานโดดเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยสร้างความภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศและที่สำคัญก็ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยครับและมากันที่เรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังในช่วงวันที่29 กันยายนถึง4 ตุลาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.รัตติยาภูละอจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมทุกวัยมีความหมายกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนต่างวัยเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายเห็นคุณค่าของประสบการณ์และเปิดโอกาสให้คนทุกวัยมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตร่วมกันโดยนิทรรศการและกิจกรรมก็ได้จัดขึ้นที่โถงชั้น5ของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและก็ได้ชวนสังคมมาทบทวนอคติทางอายุหรือการตัด

0: สินและปฏิบัติต่อบุคคลจากอายุผ่านภาพถ่ายเรื่องเล่าจากชีวิตจริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนต่างวัยได้มาพบปะรับฟังและเรียนรู้ร่วมกันโดยนำเสนอความหลากหลายของชีวิตความสามารถความฝันและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุรวมถึงบทบาทในฐานะผู้สร้างสรรค์ผู้ใช้และผู้ร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่ออนาคตของสังคมแนวคิดสำคัญของงานก็คือการเชื่อมองค์ความรู้ด้านประชากรและความสูงวัยกับประสบการณ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่านศิลปะและการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าชมมองเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้การสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทางชีวิตขณะเดียวกันนวัตกรรมก็ยังครอบคลุมรูปแบบการดูแลการทำงานบริการสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยที่ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีผู้เข้าชมก็ได้สัมผัสนิทรรศการภาพถ่ายพร้อมเรื่องเล่าตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเวิร์กช็อปสร้างสรรค์รวมถึงเกมเส้นทางชีวิตที่ชวนทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสการตัดสินใจและเงื่อนไขทางสังคมในแต่ละช่วงวัยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมคิดและจินตนาการถึงสังคมที่ทุกวัยมีคุณค่าครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ครนายกน้ำ29น้ำโหมาหมดอ่ะ
1: วันที่แล้วนะขึ้นวันละเมตรแต่ตอนนี้ลงวันละนิ้วจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
2: เห็นว่าแถบเหนือก็จะปล่อยหมีปล่อยมันดิเมื่อไรจะหยุดปล่อยสักที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ต้นสัปดาห์นี้เรามากับฝนนะครับเป็นฝนต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแม้จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงแรกอีกช่วงนึงก็คือ10-11ตุลาคมนี้ครับแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงหน่วยงานที่กำกับเรื่องน้ำอย่างสทนช.นะครับจะบอกว่าฝนรอบนี้ไม่หนักเท่ากับรอบที่แล้วแต่เราก็คงไว้วางใจไม่ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวโน้มเนี่ยมีแนวโน้มน้ำลดลงนะครับแต่ท้ายน้ำทางบางปะกงตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ครับ
1: บางจุดน้ำยังท่วมสูงค่ะคุณผู้ชมและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่กินเวลานานหลายวันมันสะสมกลายเป็นความเครียดแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทอยู่ในพื้นที่นะคะอย่างจุดหนึ่งก็คือที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านและปรากฏว่าสวนไม้ดอกไม้ประดับเสียหายเป็นวงกว้างรวมแล้วกว่า 200,000 ไร่นะคะมีบางสวนทีมข่าวไปสำรวจไม้ดอกไม้ประดับรวมแล้ว 30,000 ต้นจมน้ำทั้งหมดจริงๆต้องส่งให้กับลูกค้าต้นเดือนหน้าแล้วส่งไม่ได
0: ้
1: คาดว่าสวนนี้ต้องสูญเสียรายได้ 200,000 กว่าบาทเจ้าเดียวนะคะชาวบ้านก็มองว่าตอนนี้บ้านและสวนของพวกเขามันกลายเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็ต้องการให้มีการพร่องน้ำระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าปรากฏว่าในพื้นที่มันมีแนวกระสอบทรายมากั้นอยู่ตามถนนนะคะคุณผู้ชมดูภาพนี้จุดหนึ่งที่จะอธิบายได้เห็นชัดเจนเลยนะคะถนนรังสิตนครนายกฝั่งหนึ่งจะสังเกตเห็นนะคะบริเวณที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะ3ตำบลของอำเภอองครักษ์ตั้งแต่ตำบลคลองใหญ่ตำบลบางปรากฏแล้วก็ตำบลโพแทนรับน้ำมาจากในจังหวัดสระบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกนะคะมันจะมีแนวกระสอบทรายกั้นอยู่เหมือนกับว่าขังน้ำเอาไว้ในพื้นที่อะค่ะวางแนวกระสอบทรายไล่ไปตามถนนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งมสว.อันนี้น้ำก็ล้นแนวกระสอบทรายไหลไปท่วมแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้มีการประท้วงกันไปแล้วรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ชาวบ้านรวมตัวประท้วงอยากให้มีการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็พร่องน้ำให้เร็วที่สุดปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านรวมตัวกันนะคะชาวบ้านฝั่ง3ตำบลที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะรวมตัวกันไปรื้อแนวกระสอบทรายที่กั้นน้ำอยู่ต้องการจะเปิดทางให้น้ำไหลไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพร่องน้ำจะให้น้ำไหลลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำให้ระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งปทุมธานีเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง13แทนคลอง12เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอองครักษ์นะคะที่เปลี่ยนจากการอยู่กับน้ำเป็นเวลานาน
0: ๆ
1: กลายเป็นข้อพิพาทแล้วก็ความขัดแย้งเพิ่มเติมค่ะ
0: ข้อพิพาทที่ว่ากับเป็นข้อพิพาทที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดนะครับตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำคลอง2รังสิตปทุมธานีไล่ยาวไปถึงสายไหมพระยาสุเรนกรุงเทพมหานครครับ3จังหวัดนี้ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำส่งผลกระทบถึงกันนะครับแล้วก็มาถึงคำถามใหญ่เราจะปล่อยให้ชาวบ้านต้องทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้หรือควรจะมีใครที่ต้องมาตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ครับเราจะไล่เรียงสถานการณ์ตั้งแต่จุดแรกนะครับเมื่อคืนนี้ชาวบ้านไปประท้วงอยากจะให้รื้อกระสอบทรายในฝั่งองครักษ์ออกไปให้น้ำไหลไปฝั่งคลองรังสิตครับมาวันนี้ครับมีการพูดคุยเจรจากันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเดินหน้าไปได้เราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะครับรายงานจากมสว.องครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
2: คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้คือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกครับผู้ชมครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ

0: ำให้ได้รับผลกระทบไปตามกันหลายร้อยหลังคาเรือนครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งมสวองครักษ์ครับจุดนี้จะเห็นได้ว่าน้ำนะครับไม่ได้มีการเข้าท่วมแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงถึงจุดมสวครับจะเห็นคลองใช่ไหมครับนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับที่ขั้นนะครับผมระหว่างมสวนะครับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับแล้วก็ชาวบ้านพื้นที่ชุมชนหมู่ที่8นะครับทีนี้แต่ว่ามันมีประเด็นแล้วก็มันมีปัญหานะครับตรงที่ว่าหลังจากชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมขังมานานหลายวันนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงครับได้มีการนํากระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะมาวางกั้นบริเวณก่อนที่จะน้ําเนี่ยจะไหลเข้าร้นบริเวณถนนนะครับทําให้ชาวบ้านนะครับเกิดความไม่พอใจแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชาวบ้านก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะนํากระสอบทรายออกจากการพูดคุยเขาก็บอกนะครับว่าได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าพอนํากระสอบทรายเข้ามาวางเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านนะครับได้รับผลกระทบมากขึ้นไปอีกครับทําให้ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทางกรมทางหลวงนะครับจนกระทั่งได้ข้อยุติในการที่จะนํากระสอบทรายนะครับที่กั้นบริเวณถนนเนี่ยครับเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนและยังคงรักษาพื้นที่การจราจรได้อยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็รับความเห็นนะครับข้อเรียกร้องจากชาวบ้านครับได้มีการนํากระสอบทรายออกนะครับรวมไปถึงก็ได้มีการเปิดทางน้ํานะครับเพื่อที่จะให้ไหลเข้าสู่คลองรังสิตประยุทธ์คลองรังสิตนะครับผมคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงนะครับนํารถแบ็คโฮนะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับเข้าปรับพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์เพื่อเปิดทางให้น้ํานะครับจากพื้นที่ตําบลคลองใหญ่อําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับระบายลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับหลังน้ําร้นเข้าท่วมพื้นผิวจราจรนะครับเป็นระยะทางกว่าประมาณ1กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการขุดนะครับเปิดคูริมทางนะครับแล้วก็มีการรื้อกรอกกลางถนนบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางน้ําให้ไหลออกจากพื้นที่ครับส่งผลให้ระดับน้ําบนพื้นผิวจราจรนะครับลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกรมทางหลวงนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับคือได้มีการนํากระสอบทรายนะครับมาวางเป็นแนวกั้นน้ํานะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ําขึ้นมาบนถนนนะครับและให้รถสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ครับก็ระบุนะครับว่าแนวกระสอบทรายนะครับกับทําให้น้ํานะครับไม่สามารถที่จะไหลออกจากชุมชนได้ครับและมีน้ําท่วมขังต่อเนื่องนานกว่า10วันครับจึงมีการรื้อกระสอบทรายออกนะครับก่อนที่กรมทางหลวงจะเข้ามาปรับแนวแล้วก็เปิดทางระบายน้ําครับชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตําบลคลองใหญ่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่8นะครับซึ่งมีประมาณ 3-40 หลังคาเรือนนะครับบางจุดเนี่ยน้ําสูงกว่า2เมตรนะครับต้องอพยพออกจากบ้านขณะที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็เริ่มเน่าเสียแล้วก็มีการส่งกลิ่นเหม็นนะครับรวมถึงไม่มีห้องน้ําใช้งานจึงต้องการให้เร่งระบายน้ําแล้วก็สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ครับ
1: อยากให้ระบายน้ําแห้งเร็วๆที่สุดเพราะว่าหนึ่งรถส้วมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมอยากได้รถส้วมอ่ะรถห้องน้ําอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยบางทีอ่ะมันปวดท้องไม่เหมือนกันบางคนอยู่ตรงนี้บางทีต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปศูนย์แพทย์เพราะศูนย์แพทย์เขาเปิดเขาสูงฝั่งนู้นศูนย์แพทย์มหาลัยแห้งแก๊กไม่มีเลยน้ําแต่ฝั่งนี้ซึ่งมันมองกันแค่เนี้ยแค่ข้ามสะพานอ่ะผมก็งงเหมือนกันว่าทุกทีตั้งแต่เล็กยันโตมาเนี่ยผมเห็นทุกทีคลองเนี่ยเขาสามารถระบายได้พอมาก็ว่าเจริญขึ้นมาตั้งตอนนี้ก็ตั้งไอ้นี่แล้วประตูน้ำต้นหมดเลยพอมาปุ๊บไม่เปิดที่อย่างอ่ะน้ำก็ไปไหนมันก็ขังดิครับทำไมไม่ปล่อยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเขาปล่อยกันมันก็ไม่ท่วมเหมือนอย่างนี้ไม่อย่างนี้เลย
0: คุณผู้ชมครับขณะที่อีกฝั่งนะครับบริเวณพื้นที่มสวองครักษ์แม้ว่าจากการสังเกตนะครับระดับน้ําไม่ได้ท่วมเหมือนชุมชนฝั่งตําบลคลองใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปสํารวจพื้นที่ชุมชนด้านในตําบลองครักษ์นะครับพบว่ามีน้ําท่วมขังเช่นเดียวกันครับโดยชาวบ้านก็ระบุนะครับว่าครั้งนี้นะครับได้รับผลกระทบหนักนะครับและน้ําท่วมขังนานมากกว่าน้ําท่วมเมื่อ

0: ปี2554ครับ
1: ข้างในผมมาท่วมหมดแล้วชายคลองอ่ะพี่เหลือหลังนี้หลังเดียวที่ยังไม่ท่วมตอน54มันไม่ขึ้นถึงนี่นะพี
2: ่ตอนนี้ก็คือเข้าบ้านเลย
1: ใช่พี่เข้าบ้านเลยไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์เนาะพี่เนาะ54อ่ะ2อาทิตย์อ่ะพี
2: ่สายเนี้ยมัน
1: น่าดูแล้วน่าจะนาน
2: น่าจะนาน
1: ครับพี
2: ่ซึ่งกระสอบทรายที่มานี่เอาอยู่มั้ยครับเนี่ย
1: ไม่น่าจะเอาอยู่อ่ะถ้ามาอีกเนี่ยฝนมาอีกแล้วพี่อยากให้น้ำลดอ่ะพี่มันลำบาก
2: ตอนนี้มันกระทบความเป็นอยู่เราอะไร
1: ใช่ครับพี่เป็นอยู่ทั่วหมดเวลาสัญจรก็ลำบากครับ
0: คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องการจราจรนะครับผมพูดคุยกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกก็ระบุนะครับว่ากรมทางหลวงนะครับยังไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีการจัดการจราจรนะครับให้รถเล็กนะครับใช้เส้นทางเรียบคลองและถนนลอเคิลโรดนะครับส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับยังใช้ถนนสายหลักพร้อมเร่งเปิดทางน้ำและปรับโครงสร้างนะครับริมทางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับส่วนกรณีชาวบ้านหรือกระสอบทรายนะครับนายสราวุธนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ได้มีการดำเนินคดีกับทางประชาชนนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกฝ่ายได้รับผลกระทบครับจึงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายครับ
3: มองว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วนะครับเราควรจะต้องหาทางออกร่วมกันแล้วก็ผ่านมาไปด้วยกันให้ได้ให้ดีที่สุดทุกคนนะครับคงไม่ได้มีอะไร
0: ขณะที่จากการพูดคุยกับนายอำเภอองคลักษ์ก็ระบุนะครับว่าขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนานะครับไหลผ่านพื้นที่ตำบลทรายมูลและตำบลบางปรากฏนะครับเข้าสู่คลองใหญ่แล้วก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ตำบลองคลักษ์นะครับส่งผลให้น้ำท่วมเนี่ยกระทบหลายจุดนะครับโดยทางอำเภอนะครับก็ได้มีการประสานจากทางกรมทางหลวงนะครับกรมชลประทานตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะจัดการจราจรควบคู่กับการเร่งระบายน้ำครับโดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งครับผู้ชมครับส่วนขณะที่การจราจรนะครับบริเวณถนน305นะครับรังสิตนครนายกณขณะนี้นะครับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรนะครับก็ยังสามารถที่จะสัญจรบริเวณถนนสายหลักได้ตามปกติครับยกเว้นรถเล็กนะครับที่จะใช้ทางที่ได้มีการทำขึ้นนะครับก็คือบริเวณทางรถเข้ารถนะครับบริเวณหน้ามสวนะครับสำหรับรถเล็กส่วนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่นะครับก็มีการสะท้อนนะครับว่าอยากให้มีการเร่งการระบายน้ำครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาจมน้ำอยู่หลายวันแล้วครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ครับ
5: วันนี้เราจั่วหัวมาด้วยคำถามที่น่าสนใจจากชาวบ้านนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำอย่างไรควรจะเป็นเจ้าภาพอันนี้หนึ่งสองมีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจมาจากชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่ต้องการอยากจะเห็นการบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์หรือว่า single command ค่ะโดยเฉพาะในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างจากปทุมมากรุงเทพก็เช่นเดียวกันหลังจากกทม.ปรับเพิ่มบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็นระดับ40เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลอง6วาสายล่างจนทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะผู้คนในพื้นที่สะท้อนว่าถ้ารัฐบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำก็คงจะไม่ล่าช้าตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะรายงานสดมาจากประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนค่ะคุณธนนชัยเชิญค่ะ
6: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับแม้ในพื้นที่เขตสายไหมและจังหวัดปทุมธานีบางส่วนระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ประชาชนก็ยังแสดงความกังวลใจในเรื่องของสถานการณ์ฝนในพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะทำให้น้ำกลับมาท่วมขังได้อีกครั้งครับจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐครับเร่งวางแผนหรือว่าบริหารจัดการน้ำให้ดีมากกว่าครั้งที่ผ่านมาครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้หลายครัวเรือนครับแบกรับไม่ไหวแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนท้ายน้ำนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตสายไหมกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนะครับดีขึ้นตามลำดับครับปริมาณน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าคลองครับและไม่เอ่อร้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วครับหลังจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ปรับการเปิดประตูระบายน้ำต่อเนื่องล่าสุด4ตุลาคม2569ครับปรับเพิ่มเป็นระดับ40เซนติเมตรนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำในคลอง6สายล่างครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่สายไหมและจังหวัดปทุมธานีนะครับ

0: ดยมวลน้ำจากคลองพระยาสุเรนครับจะไหลผ่านชุมชนหนองระแหงคุบอนบางชันและลงสู่คลองแสนแสบนะครับชาวชุมชนหนองระแหงอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเล่านะครับว่าเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำยังคงท่วมภายในตัวบ้านครับแต่ขณะนี้ครับระดับน้ำลดลงเร็วมากเนื่องจากน้ำทะเลไม่หนุนสูงฝนตกในพื้นที่น้อยลงนะครับแต่ยอมรับว่าในช่วงวิกฤตก็มีน้ำท่วมเข้าตัวบ้านสูงกว่า50เซนติเมตรครับทำให้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในชุมชนลาดสวายนะครับคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับได้ออกมากดดันเร่งให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนนะครับเพื่อลดผลกระทบปัจจุบันแม้น้ำจะลดลงแต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจครับและยังต้องเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
1: หนูก็ใช้ไม่ได้ไงหนูก็ต้องไปเข้าปั๊มบ้างที่วัดบ้างเงี้ยค่ะลูกอ่อนด้วยเงี้ยมันไม่สะดวกจริงหนูต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมบางทีแดดร้อนเงี้ยมันร้อนจริงๆนะพี่พัดลมก็เอาไม่อยู่พื้นลูกหนูเต็มหมดเลยพื้นอ่ะเพราะว่าหนูต้องอยู่ข้างบนไงเพราะว่าน้ำข้างล่างท่วมหมด
2: ใช่ที่ตายแล้วถือว่า
1: ที่คลายแล้วก็โอเคปกติ
2: หลังจากนี้เห็นว่าจะมีฝนตกหนักอยู่บางช่วง 2-3 ช่วงหลังจากนี้เราเตรียมพร้อมยังไงแล้ว
1: ก็ยังไม่ได้เอาของลงจากอิฐเลยตู้ยุงตู้เย็นก็ยังไม่เอาลงเพราะว่าต้องระวังไว้ไงไม่อยากยกซ้ำซาก
0: ด้านชาวชุมชนลาดสวายเรียบคลอง5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสะท้อนนะครับว่าชุมชนต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่24กันยายนครับชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากระดับน้ำมีความสูงลึกถึงช่วงเอวครับและเพิ่งจะลดระดับลงเมื่อวันที่5หรือว่าวันนี้นะครับชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองครับทั้งการจัดหาเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายครับเนื่องจากเทศบาลไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพราะประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยเช่นกันครับจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเปิดประตูระบายน้ำนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่โดยเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐล้มเหลวครับขาดการบูรณาการร่วมกันและยังมีความกังวลใจในเรื่องของปัญหาขยะที่หลังจากสถานการณ์น้ำลดจะจัดการอย่างไรครับ
3: ไม่ได้เรื่องบอกตรงๆเลยครับแอบสอที่เลยแบบโหเดือดร้อนหมดไม่ไหวคือมันไม่ได้ครับในกรณีแบบนี้คุณต้องแก้ไขจัดการให้มันดีกว่านี้ใช่ไหมการเตือนข่าวเตือนอะไรมันคือมันแยกกันไปคนละทิศคนละทางนะฮะมันไม่มีแบบวอลลุ่มแล้วตั้งเซ็นเตอร์ตรงไหนอะไรใช่ไหมฮะเขาแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยไอ้นี้ไปจังหวัดนึงผู้ว่าก็ไม่เห็นทำอะไรสักจังหวัดนึงผมก็ไม่รู้นะฮะกรณีผู้ว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรมันก็ต้องเชื่อมเด็ดขาดกันปรับไปอันนี้ชาวบ้านเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวคุณก็จัดการกันเองมันไม่ได้
0: สำหรับการปรับระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เริ่มเปิดประตูระบายน้ำขึ้น10เซนติเมตรครับเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ำจากคลอง6สายล่างนะครับ2ตุลาคมชาวบ้านจากตำบลลาดสวายครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวเจรจาและกดดันให้เร่งเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับส่งผลทำให้กทม.ปรับเพิ่มเป็น20เซนติเมตรและมีการปรับต่อเนื่องจนถึงระดับ30เซนติเมตรครับและล่าสุด4ตุลาคมกรุงเทพมหานครปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นระดับ40เซนติเมตรนะครับเพื่อเร่งบริหารจัดการน้ำในคลอง6สายล่างอย่างต่อเนื่องครับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมและจังหวัดปทุมธานีครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับประชาชนยังคงร่วมเฝ้าระวังพายุลูกใหม่นะครับในช่วงระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ครับเบื้องต้นยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมสะท้อนปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะครับอยากให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบตามข้อเท็จจริงครับ
4: ขอบคุณคุณธนุชัยครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เราไล่เรียงตั้งแต่ต้นรายการนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่แค่เรื่องน้ำครับแต่เรื่องนี้คืออำนาจในการตัดสินใจเพราะการระบายน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งแน่นอนครับพื้นที่หนึ่งน้ำอาจจะลดลงไปแล้วแต่พื้นที่รับน้ำอาจจะกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ครับมี3พื้นที่3จังหวัดนะครับที่เจอกับน้ำท่วมแล้วก็ส่งผลถึงกันครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดนครนายกปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดหลักครับอย่างอำเภอองคารักษ์ที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้เจอกับน้ำท่วมมาประมาณ

0: 10วันแล้วครับน้ำท่วมอยู่แบบนั้นชาวบ้านเขาก็เลยส่งเสียงเรียกร้องนะครับขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณประตู12 13ช่วยพร่องน้ำไปทางคลองรังสิตแล้วก็พร่องน้ำไปทางคลอง6วาสายล่างได้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างคลองรังสิตเนี่ยมีน้ำเดิมเต็มอยู่แล้วชุมชน2ริมฝั่งคลองก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับการจะระบายน้ำมาเพิ่มจึงไม่ใช่เรื่องง่ายยกตัวอย่างเช่นพื้นที่คลอง2ครับตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหานะครับชาวบ้านเขาคัดค้านไม่อยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เพราะอะไรครับเปิดตรงนี้ระบายน้ำจากคลองรังสิตลงมาปุ๊บมันกระทบกับพื้นที่เขตสายไหมของกรุงเทพมหานครนะครับอีกจุดนึงครับก็คือบริเวณประตูระบายน้ำพระยาสุเรนครับจุดนี้ก็เหมือนกันถ้าเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้มันก็จะกระทบกับแนวคลองคูบอนนะครับแต่2จุดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่2จุดนี้นะครับในพื้นที่เขามีการพูดคุยกันทั้งฝั่งปทุมธานีและกรุงเทพมหานครคุยกันได้เปิดประตูระบายน้ำได้ครับเท่ากับว่าตอนนี้พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12คลอง13นะครับที่เขาอยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำลงมาด้านล่างครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันกระทบทั้งฝั่งคลองรังสิตรวมไปถึงพื้นที่เขตคลองสามวาแล้วก็เขตหนองจอกในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับมีการพูดคุยระหว่าง2พื้นที่ซึ่งจะมีการปรับการระบายน้ำครับเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านบนและไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านล่างมากนักนะครับซึ่งข้อมูลนี้ครับก็ตรงกับการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่ากทม.ครับที่บอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อปทุมธานีและกรุงเทพมหานครจะต้องดูระดับน้ำในพื้นที่ทั้ง2ฝั่งครับ
1: ตลอดระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังถือว่าดีเราจะมีล่วงหน้าแล้วเป็นการบริหารน้ำโดยหลายหน่วยงานนะก็กรมชลประทานก็ประสานงานปล่อยมาเวลาปล่อยมาก็จะเห็นภาพอยู่ว่าปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงมาเท่าไหร่จะถึงบางชายถึงมาสามโคกเท่าไหร่แล้วก็ติดตามและคาดการณ์ด้วยน้ำจะสูงเท่าไหร่วันนี้เราเปิดประตูที่คลอง2ขึ้นมานะเพื่อช่วยระบายน้ำจากข้างบนลงมาได้คือถ้าเราคุมน้ำลาดพร้าวได้ดีตอนนี้เริ่มดีแล้วก็เปิดประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ลงได้ดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ปัญหาเนี่ยเริ่มจากความขัดแย้งระดับชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำลามไปจนถึงการตั้งคำถามว่าใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจในการระบายน้ำครับแม้ว่าการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในลำดับบังคับบัญชาสูงสุดอยู่แล้วแต่พอเจอปัญหาในพื้นที่รอยต่อในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับเห็นว่าควรจะมีผู้มีอำนาจในระดับสูงกว่าหรือบุคคลที่นายกมอบหมายเพราะผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจเท่ากันครับตัดสินใจเรื่องนี้โดยลำพังไม่ได้และที่สำคัญก่อนจะตัดสินใจต้องมีข้อมูลในเชิงเทคนิคประกอบการตัดสินใจครับ
2: เขตจังหวัดเนี่ยแน่นอนนะครับทางมหาดไทยต้องลงมาเพราะว่าผู้ว่ากับผู้ว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันเน
0: ี่
2: ยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องฟังข้อมูลเทคนิคอะก็คือเป็นแรกเลยคือกรมชลประทานเนี่ยคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าเพิ่มขึ้นอีก10เซน20เซนจะเกิดอะไรถ้าเปิดแล้วน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ทางบนลดลงแต่ทางล่างหนักขึ้นเนี่ยมันจะเอาข้อมูลมากลางอะตอนนี้มันข้อมูลมันไม่มีไง
0: และบุคคลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่จะรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิติลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีมาแล้วบ่ายวันนี้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีทางออกนะครับ
3: วันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสนั่งหัวโต๊ะในการหารือกับคณะกรรมการน้ำภาคกลางในการรับมือน้ำท่วมไปพร้อมๆกับการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันก่อนจะสั่งการไปยังหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำต่างๆแล้วค่ะไปรวบรวมข้อมูลมาบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องความสับสนในข้อมูลส่วนนายอนุทินชาญวรกูลอธิบายชี้แจงบอกว่าอำนาจของมท.1นั่นแหละค่ะคุมเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันไม่มีความขัดแย้งค่ะการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มมีความขัดแย้งกันในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะความขัดแย้งเกี่ยวกับการปล่อยน้ำการระบายน้ำ

0: จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งจนได้รับผลกระทบแต่ว่าเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธทราบเรื่องค่ะก่อนจะอธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบซิงเกิลคอมมานด์และย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งแต่ได้มอบหมายภารกิจต่างๆภารกิจงานที่มอบหมายนั้นก็เป็นไปอย่างเป็นระบบพร้อมระบุว่าถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจเป็นเรื่องภายในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมจะต้องเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยค่ะ
1: เพราะนั้นอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับถ้าภาพรวมของประเทศก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือตัวผมถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเขาสามารถสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้หมดนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายเลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
2: ใหญ่กว่าผู้ว่าตอนนี้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับวันนี้มีการประชุมหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์นะครับรวมไปถึงการคาดการลักษณะอากาศให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแล้วก็น้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการพิจารณาปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดครับให้ทันต่อการควบคุมมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่นะครับนายเอกนิติเนี่ยบอกว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นต้นแบบรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่ก็คือต่างคนต่างทำงานและพอมาเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นปัญหาทันทีครับซึ่งนายกสั่งการให้บูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการแก้ปัญหาครับ
0: ส่วนนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนเวลานี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีความจุว่างเพียงพอสำหรับการรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนายธเนศยอมรับว่าการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขนี้อาจส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะยาวมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยระดับน้ำที่ระบายออกมาจะไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่ในเขตตัวเมืองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพูดถึงการช่วยระบายน้ำนะคะบอกว่าเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือตอนนี้มีประมาณ90เครื่องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย16เครื่องไปนครนายก30เครื่องอยู่ที่ฉะเชิงเทราอีก20เครื่องและมาช่วยที่สมุทรปราการระบายอยู่ที่24เครื่องวันนี้นำเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครนายกไปช่วยสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากระทรวงพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดแต่ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลถ้าร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนหรือว่ายุทธภพก่อน
2: หัวใจสำคัญของการจัดการน้ำกรุงเทพปริมณฑลณเวลานี้ก็คือคลองรังสิตที่ปทุมธานีนะครับมีน้ำจากฝั่งนครนายกปทุมธานีแล้วก็จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับดังนั้นตรงนี้แหละครับจะระบายไปทางไหนจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการน้ำในตรงนี้ไม่กระทบกับพื้นที่ส่วนอื่นๆวันนี้ครับคุณคำคุณยมนาครับรายงานจากจุดหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือสะพานแดงรังสิตคลองหนึ่งครับ
3: แม้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะลดลงแล้วนะครับแต่หลายชุมชนในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะชุมชนชั้นในครับที่การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างค่อนข้างช้านะครับขณะ

0: ที่ประชาชนในพื้นที่ยังเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับที่กังวลว่าอาจจะมีการระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตในขณะที่การระบายน้ำในพื้นที่ออกจากชุมชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเร่งระบายน้ำออกเพื่อรับมือกับน้ำฝนที่อาจจะตกมาใน 1-2 วันนี้ครับไปดูในพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา12ในตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับบ้านเรือนกว่า 3,000 หลังคาเรือนยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10แล้วนะครับนายมนตรีบุญเติมประธานนิติหมู่บ้านพฤกษา12เปิดเผยว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่การระบายน้ำออกสู่คลอง3และบึงด้านหลังของหมู่บ้านยังทำได้ช้าเพราะคลอง3ยังมีระดับน้ำสูงเต็มตลิ่งส่วนกรณีข้อพิพาทในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ชี้แจงว่าได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หน้าหมู่บ้านแล้วเนื่องจากจุดดังกล่าวนะครับเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านพฤกษา12นอกจากในพื้นที่คลอง3หมู่บ้านพฤกษา12แล้วยังมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำลงคลอง3และคลองระพีพัฒน์ก่อนรับมือฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ครับ
1: เรื่องการระบายน้ำนะครับอบต.คลอง3ได้ระบายน้ำนะครับออกคลองระพีพัฒน์นะครับเส้นเดียวเลยนะครับว่าเพราะถ้าเราออกไปทางคลองรังสิตไปยุรศักดิ์นะครับก็ไปส่งผลกระทบกับนครรังสิตเทศบาลนครรังสิตนะครับไปท่วมตลาดรังสิตไปท่วมฟิวเจอร์พาร์คนะครับเราก็เลยตัดปัญหานะครับไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตเราจะดูดขึ้นนะครับคลองออกคลองระพีพัฒน์นะครับแล้วก็ส่งน้ำไปทางเชียงรากนะครับพระอินทร์เชียงรากน้อยออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่มีสะท้อนแบบกังวลไหมครับว่ากรณีที่ไม่สูบออกไปทางรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำขังในพื้นที
1: ่ตอนนี้นะครับก็มันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ปริมาณน้ำเนี่ยครับมันจะค่อยๆลดไปนะครับเรากังวลอย่างเดียวคือนะครับฝนวันที่5ถึงวันที่8ที่ทางกรมอุตุได้ประกาศไว้นะครับเรากลัวเรื่องน้ำตัวนี้นะ
0: ส่วนพื้นที่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่เทศบาลนครรังสิตบึงยี่โถถึงธัญบุรีเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครรังสิตยังเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณสะพานแดงและประตูน้ำคลอง2พร้อมวางถุงบิ๊กแบ็กตามแนวคลองป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชนขณะที่ประชาชนในพื้นที่นะครับยังเฝ้าระวังระดับน้ำจากคลองรังสิตโดยเฉพาะหากมีการรับน้ำจากนครนายกเพิ่มเติมซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู
2: ่ไม่อยากให้ปล่อยมาพี่ถ้าพูดกันตรงๆนะเพราะแค่นี้ก็ลำบากกันพออยู่แล้วอะน้ำก็ไม่ยุบบางที่ก็อย่างฝั่งนู้นก็หลายซอยนะไม่ยุบแล้วน้ำเน่าอีกต่างหากอะน้ำเป็นสีหมดแล้วอะ
0: คือถ้าเขาปล่อยมาจริงๆมีปัญหา
2: ไหมมีแน่พี่เนี่ยกระโดดแค่ขนาดนี้ก็ยังขังเต็มไปหมดเลยนะในซอยก็วิ่งลำบากบางซอยก็เข้าไม่ได้เลย
0: ชาวบ้านฝั่งนู้นบางคนบอกว่าฝั่งนู้นก็หน้าแข้งเข่าแล้วเขาบอกฝั่งนี้ยังแบ่งภาระไปได้หรือไม
2: ่แบ่งได้หรือไม่พี
0: ่ลึกสุดเท่าที่พี่เห็นตอนนี้
2: ผมว่ามันก็พอๆกันนะอย่างฝั่งนู้นก็น่าเห็นใจอย่างเพราะว่าน้ำมันก็ไปไหนไม่ได้ทีนี้มันเน่าแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มจะมีกลิ่นเหมือนกันนะบางซอย
0: ด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีนโยบายเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตนครนายกเนื่องจากระดับน้ำในปทุมธานียังอยู่ในภาวะวิกฤตส่วนการระบายน้ำจากนครนายกได้ประสานให้ระบายน้ำผ่านคลอง13และคลองรังสิตไปยังแม่น้ำบางประกงก่อนออกสู่อ่าวไทยครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางนั้นครับตอนนี้เราไปช่วยทางองคลักษ์เนี่ยโดยการเปิดลงคลอง13ครับ
0: คลอง13เป็นคลองระพีพัฒน์ใช่ไหมครับ
3: คลองระพีพัฒน์ใต้คลอง13บนเนี่ยมันผ่าน13สายกลางเรียกว่าปล่อยลงไป13สายกลางแล้วไป13สายล่างก็จะไปออกแสนแสบไปออกไปลงไปทางคลองพระองค์ไปออกชายทะเลครับฝั่งอ่าวไทยการที่จะเอาน้ำเข้ามาเติมเนี่ยไม่มีความมั่นใจดีกว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รับแต่ว่ากังวลว่าคือถ้ามาเติมขึ้นของเดิมก็ยังไม่ยังเคลียร์ไม่ได้ยังถือว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตอยู
0: ่ครับ

0: แต่ผมคิดว่าคุณปทุมก็ไม่ถ้าเกิดคิดว่ามันเขาสภาวะปกติคิดว่าเขาก็น่าจะยอมแหละครับแต่ตอนนี้คือทางฝั่งนี้ก็ยังไม่ดีครับมันก็ถ้าเกิดแบ่งมาตรงนี้ก็อาจจะผมก็พยายามออกแนวดิ่งก็คือช่วยองคลักษ์ก็คือไปข้างล่างก่อน
1: วันนี้ในพื้นที่รังสิตไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับทำให้การระบายน้ำยังเดินหน้าต่อเนื่องหลายชุมชนระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนในช่วง2วันนี้ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับมาเพิ่มขึ้นครับครับท่านผู้ชมครับการเดินเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตนะครับจะมีอยู่2จุดหลักๆคือจุดบริเวณสะพานแดงและบริเวณประตูน้ำคลอง2นะครับเจ้าหน้าที่ยังเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อุปสรรคสำคัญก็คือระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นยังไม่ลดลงเพิ่มขึ้นนะครับทำให้การระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองรังสิตนั้นยังเป็นปัญหาและทำให้น้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชุมชนณขนาดนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณคำคุณครับ
3: มันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงยากค่ะแทบจะไปไม่ได้เลยเพราะว่าบริเวณนั้นน้ำก็ท่วมสูงนะคะระดับน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีในตัวเมืองตอนนี้เริ่มลดลงแล้วแต่ว่าหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังท่วมสูงกระทบกับการเดินทางและการใช้ชีวิตของผู้คนขณะเดียวกันมวลน้ำบางส่วนค่ะกำลังไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำตอนล่างก็คือที่บ้านสร้างจุดนั้นกลายเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วมาจากหลายทิศทางนะคะด้านกรมชลประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบางปะกงทั้ง5ช่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยค่ะภาพมุมสูงในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังเห็นสภาพน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและเส้นทางชุมชนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ที่มีระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำลดลงจนเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลอันนี้น้ำยังท่วมสูงระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรส่วนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงกว่า50เซนติเมตรยังคงมีน้ำท่วมขังเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ตามถนนค่ะโดยเฉพาะที่4แยกสัญญาณไฟยังมีน้ำท่วมสูงอยู่อีกประมาณ80เซนติเมตรขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนำอาหารปรุงสุกถุงยังชีพน้ำดื่มและยารักษาโรคลำเลียงด้วยรถยนต์และเรือยนต์นำเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่พักพิงเพราะว่าหลายจุดตอนนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้เริ่มลดลงและกำลังไหลลงสู่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งนอกจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วยังมีน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วและบางขามทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างตอนนี้ถูกน้ำล้อมรอบเอาไว้ทั้งหมดค่ะ
2: สำหรับแนวทางในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับก็คือการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนคดน้ำบางปะกงครับโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงนะครับเปิดบานระบายน้ำทั้ง5ช่องและยกบานประตูขึ้นสูงสุดครับเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่ก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำครับอย่างแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านผู้ชมลองดูภาพมุมสูงนะครับซึ่งเป็นภาพของคุณธาดาใจยศเดชากุลส่งมาให้กับทีมข่าวครับเป็นช่วงที่ใช้พารามอเตอร์แบบ2ที่นั่งบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่บางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับเส้นทางการบินเนี่ยเริ่มจากพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวผ่านบางขนาดแล้วก็บินเลียบแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงพื้นที่บางคล้าก่อนจะวนกลับมาบริเวณวัดหัวไซนะครับท่านผู้ชมสังเกตพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับมองไปทางไหนมันก็ท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำนะครับซึ่งระดับน้ำพื้นที่โดยรอบก็ใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงครับพอบินในระดับต่ำลงมาจะเห็นน้ำล้อมรอบบ้านเรือนสวนพื้นที่การเกษตรนะครับรวมถึงบ่อกุ้งแล้วก็บ่อปลาขณะที่สิ่งที่ยังโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นครับมีแค่แนวต้นไม้เสาไฟสิ่งปลูกสร้างบางส่วนนะครับและมวลน้ำในพื้นที่โดยรอบก็มีระดับใกล้เคียงกับแม่น้ำบางปะกงการระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำจึงยังมีข้อจำกัดอยู่ครับ
3: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงนะคะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์พูดถึงสถานการณ์ที่ไปเจอฟาร์มหมูในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วม

0: ชมหมูตายไปถึง 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกองสารวัตรและกักกันจัดชุดเฉพาะกิจนำรถบรรทุก6ล้อและรถตักสำหรับยกซากสุกรซากหมูเนี่ยค่ะยกขึ้นมาเร่งเคลื่อนย้ายซากออกไปจากฟาร์มที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเร่งฝังซากต้องนำไปกำจัดโดยเร็วป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและโรคระบาดค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทท้ายเขื่อนอำเภอสัพพยาชัยนาทครับเป็นพื้นที่แรกๆที่เจอน้ำท่วมนะครับวันนี้ท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วครับแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยระดับน้ำจะเริ่มลดลงนะครับแต่ชาวบ้านยังกังวลเพราะฝนใหม่กำลังเข้ามาเติมครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสุภัชชาครับ
2: วันแล้วนะคะที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องอพยพจากบ้านมาอยู่ที่จุดพักพิงค่ะหลังจากมวลน้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมบ้านของพวกเขาจนมิดชั้นหนึ่งนะคะแม้ว่าวันนี้น้ำจะลดลงไปบ้างค่ะแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์และยังรอลุ้นฝนระลอกใหม่ค่ะริมถนนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนดังดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะกลายเป็นที่พักของพวกเขาชั่วคราวค่ะหลังอพยพออกจากบ้านมาแล้ว 4-5 คืนเพราะน้ำจากเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านได้ตามปกตินะคะก่อนน้ำจะเข้าท่วมหลายครอบครัวก็เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้นบนได้ทันค่ะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถกลับเข้าไปสำรวจบ้านได้เพราะว่าบางคนก็พายเรือไม่เป็นจึงต้องอาศัยอยู่ตรงจุดพักพิงริมถนนไปก่อนนะคะการใช้ชีวิตก็ยังคงยากลำบากเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็ต้องซื้อแกงถุงเข้ามารับประทานทุกวันส่วนน้ำดื่มแม้จะได้รับความช่วยเหลือมาบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอชาวบ้านก็ต้องทนอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะและยังกังวลว่าหากฝนตกมาอีกน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์พักพิงอีกหลายวันค่ะ
3: ยังไม่ได้ข้าวเลยเพราะพายเรือไม่เป็น
4: พายเรือไม่เป็นจ้ะ
3: เนี่ยร้องเนี่ยแต่เอาของไว้ข้างบนไงเอาของไว้ข้างบนชั้นน่ะอีก
4: ปลอดภัยใช่ไหม
3: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันกลัวน้ำจะมาเปล่าไม่รู
4: ้กลัวฝน
3: จ้ะกลัวฝนกลัวน้ำอีกเนี่ย
4: ตอนแรกนอนเรียกกี่วัน
3: สี่คืนห้าคืนอะไรจ้ะต้องวันที่หนึ่งอ่ะ
2: ขณะที่วันนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงนะคะแต่ทางเทศบาลตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาก็ยังไม่ประมาทก็เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่2ระยะทางกว่า1กิโลเมตรค่ะเพื่อเตรียมรับมวลน้ำเหนือหากมีฝนตกละลอกใหม่โดยนำหินคลุกมาเสริมแนวถนนเดิมนะคะให้สูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรเกือบ1เมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่ชุมชนเพราะหากฝนตกเพิ่มมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบอีกระดับน้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันพื้นที่ด้านในแนวคันกั้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำยังสามารถดันขึ้นมาจากใต้ดินรวมถึงตามท่อระบายน้ำจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะหากหยุดสูบน้ำน้ำก็จะดันกลับเข้าพื้นที่ทันทีเทศบาลประเมินว่าหากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ด้านในแนวคันกั้นน้ำก็ยังสามารถรับมือได้อยู่ค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรก็ต้องใช้ถนนเดิมแล้วก็หินคลุกเสริมเป็นแนวป้องกันชั่วคราวค่ะ
5: ช่วงหมู่2จะมีการลงหินคลุกเป็นแนวตลอดระยะทางครับเพื่อกันน้ำคือเสริมขึ้นมาจากถนนอีกทีนึงเพื่อกันน้ำกระแทกด้วยครับ
4: เสริมขึ้นมาประมาณ
5: ประมาณสัก50เซนได้เกือบเมตรนะครับ
4: ก็ก่อนพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมบ่อย
5: ท่วมบ่อยครับเป็นบางครั้งคราวแล้วก็ล่าสุดก็ปี68จะท่วมไหม
2: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นนะคะหลังมีฝนตกลงมาขณะนี้ระดับน้ำก็เหลืออีกประมาณ50เซนติเมตรจะถึงแนวคันกั้นน้ำค่ะหลายครอบครัวก็เตรียมรับมือล่วงหน้ายกสิ่งของขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปไว้บนชั้นบนป้องกันความเสียหายจากน้ำล้นเข้าพื้นที่นะคะแต่ความมั่นใจของชาวบ้านณขณะนี้ยังอยู่ที่50-50เพราะว่าสถานการณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือค่ะ
6: ผลของจากข้างล่าง

0: ขึ้นไปชั้นบนบนบ้านหลังโน้นอีกหลังอะไรเนี่ยของในบ้านเนี่ยเก็บขึ้นชั้น2ชั้น3ไปไล่ไปเรื่อยเตรียมไว้แล้ว
1: กล
0: ั
1: วว่าน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีก
0: ใช่ฮะเพราะมันเหลืออีกหน่อยเดียวเหลือไม่กี่เซนจะท่วมประมาณสัก50เซนตรงนี้ได้ก็ถ้ามัน2ปีนี้จะถ้าปีนี้ท่วมอีกก็2ปีซ้อนแหละ
2: ชาวบ้านยังติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะและหวังว่าสภาพอากาศในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะดีขึ้นมาค่ะแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำจะลดลงไปบ้างนะคะแต่ชาวบ้านเองก็ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ทำให้เทศบาลและชาวบ้านณเวลานี้ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
4: สำหรับฝนระลอกใหม่ที่จะตกลงมาเติมเนี่ยนะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็มองว่าจุดที่น่าห่วงและน่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรจุดนั้นล่ะค่ะที่ต้องเฝ้าระวังส่วนฝนอีกจุดนึงไปตกหนักที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้มีน้ำหลากลงมาในน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพบุยลักษณะน้ำเป็นสีขุ่นไหลแรงนะคะล่าสุดต้องมีการปิดการท่องเที่ยวไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายค่ะเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพบุยจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ภาพน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกค่ะซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงแบบนี้ค่ะไหลเชี่ยวแรงนะคะหลังจากตอนบนมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้อุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวบริเวณน้ำตกทั้ง2แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ถนนเลียบแม่น้ำปิงใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ถูกกระแสน้ำกัดเซาะทำให้โครงสร้างถนนไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้เกิดการทรุดตัวลงมาแล้วก็ขาดออกจากกันเป็นแผลระยะทางกว่า10เมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปทำแนวกั้นติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงอาจจะทรุดตัวเพิ่มเติมส่วนเรื่องการซ่อมแซมบอกว่าต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนค่ะถึงจะมีการเข้ามาประเมินและดำเนินการซ่อมแซมค่ะ
3: ที่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ริมน้ำเจ้าพระยาครับหลังโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมรับมือฝนหนักรอบใหม่เพราะว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังเวลามีฝนตกหนักครับเช่นเดียวกันกับบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการนะครับปภ.เขต10ลำปางสนับสนุนรถสูบน้ำโมบายยูนิตบริเวณจุดสูบน้ำใต้สะพานอ่างทองครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงตลอดแนวคันกั้นน้ำครับรับมือฝนสะสมและระดับน้ำที่สูงขึ้นหลังมีประกาศเตือนให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักนะครับข้อมูลจากสถานี C7A ครับซึ่งเป็นจุดวัดน้ำอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองนะครับมีน้ำไหลผ่าน 2,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับน้ำสูง9เมตร8เซนติเมตรจากระดับตลิ่งที่สูง9เมตร90เซนติเมตรครับ
4: ขณะที่การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเจ้า7ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลชายนาและตำบลมันวิชัยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขณะนี้มีนาข้าวถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า200ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงรวงข้าวอ่อนยังไม่สุกเต็มที่ต้องรออีกประมาณ 20-30 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ทำให้เกษตรกรชาวนากังวลค่ะว่าถ้าน้ำท่วมนานก็เสี่ยงจะเสียหายทั้งหมดเพราะว่าบางรายลงทุนไปเกือบ 200,000 บาทจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมอัตราการระบายน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาเพิ่มเติมค่ะ
5: กังวลอยู่นะเห็นว่าแถบเหนือก็จะปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเมื่อไรจะหยุดปล่อยสักทีทำไมภาคอื่นไม่เป็นอะไรไงถึงได้ปล่อยลงมาแต่ภาคกลางภาคอยุธยาอย่างเดียวผักดันภาคอื่นทำไมไม่เอาไปมั่งเรา
6: แล้วข้าวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฮะ
5: อีก20กว่าวัน
6: แล้วจะทันไหมฮะ
5: ก็กังวลอยู่นะก็กังวลอยู่ว่าจะไม่ทันน้ำ
6: ข้าวนี่มีอายุกี่วันแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ปลูกมา
5: แต่นี่ยังไม่ถึง60วัน
7: ตอนนี้เฟืองเนี้ยประมาณ100กว่าถ้ามองถึงภาพรวมไปถึงตำบลข้างๆเคียงเป็นพันไร่
6: แต่ของเราก็ประมาณ60ไร
7: ่ใช่ค่ะของหนู60ไร
6: ่ก็เสียหาย
7: ค่ะ
6: ทางน้ำมาก็เสียหายเลย
8: จมแน่นอน

0: จมแน่นอนตอนนี้ยังไม่จมตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศภัยพิบัติหมายความว่าจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐแต่ถ้ามองถึงว่าเราพยายามที่จะขึ้นทะเบียนในเมื่อพื้นที่นี้ยังไม่ประกาศภัยพิบัติเขาก็บอกขึ้นไม่ได้อ้าวพอรอให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะทำอะไรได้ในตอนนั้น
1: ชาวนาเสนอให้ภาครัฐผ่อนปรนหลักเกณฑ์เรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ชาวนาที่ข้าวอายุที่ยังไม่ครบเกรนหรือประสบภัยกระทันหันสามารถเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ใจกลางกรุงครับเคหะร่ม9ท่านผู้ชมครับน้ำท่วม10วันวันนี้น้ำแห้งเกือบสนิทละแต่จุดที่มันยังขังอยู่น้ำเน่าครับสภาพหลังน้ำลดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นขยะแบบนี้ครับเกลื่อนเลยมาจากที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับเนี่ยฮะดูฝั่งขวามือขยะทั้งนั้นนะครับชาวบ้านต้องอยู่กับขยะแบบนี้มาหลายวันน้ำท่วมเน่าเหม็นครับระดับน้ำที่ลดลงนะครับทำให้ผู้อยู่อาศัยหลายคนครับที่รถจมน้ำตอนนี้พาช่างเข้ามาเช็คมาสำรวจความเสียหายนะครับส่วนใหญ่คาดว่าเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะเสียหายหนักค่าซ่อมน่าจะหลักหมื่นบาทครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมกันครับ
3: ไม่อยู่ครับ 20,000 ไม่อยู่เป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วหมดสิ้นแล้วค่าคงค่าห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ยเจ้าของห้องถ้าได้เห็นก็ขอโทษด้วยนะขอเวลานิดนึงขอเวลาผมหายใจนิดนึงอีก 4-5 วันโดนทุกทิศทุกทางเหมือนกันสงสารหลายๆคนโอ้โหโดนหนักกว่าผมมาเข้าใจ
1: ชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4หรือว่าช่วงซอย48จนถึง62นะคะสามารถเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นหลายคนก็ได้เข้าไปดูบ้านไปตรวจดูทรัพย์สินเข้าไปเก็บขยะและเริ่มทำความสะอาดหนึ่งในชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าบอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากน้ำลดลงก็รีบกลับเข้ามาทำความสะอาดบ้านและเฟอร์นิเจอร์เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้ค่ะ
4: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้
5: เจ้าเห็นว่าวันนี้น้ำที่ลดน้อยถึงได
4: ้วันนี้ลดวันแรกก็เลยทำรีบทำก่อนเดี๋ยวจะไปขายของกันเดี๋ยวไม่มีเวลา
5: ปกติแล้วทำอาชีพอะไร
4: ขายของอยู่ตลาดใกล้ๆตลาดเชียงไกล
5: แล้วน
4: ี่
5: ขาย
4: ได
5: ้ไม่กี่วันแล้ว
4: ยังไม่ได้ขายเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยพยายามจะให้ลูกออกข้างนอกขายเช่นนอกครับ
5: แล้วอย่างนี้บ้านเราเสียหายอะไรบ้างที่แบบ
4: โอ้โหที่นอนพัดลมแล้วก็ข้าวสารครับข้าวสารเนี่ยเสียเยอะ300เหลือโยมาร้อยหรือเปล่าไม่รู้อะ
2: การจัดการพื้นที่หลังน้ำลดครับวันนี้มีหลายหน่วยงานมาประชุมวางแผนร่วมกันนะครับทั้งกองทัพไทยกรมบรรเทาสาธารณภัยและกทมครับแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4พื้นที่หลักครับโดยศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแฟลตเอื้ออาทรโซน4 6 9 10 12และชุมชนหลังคาขาวกรุงเทพมหานครและกองทัพไทยจะร่วมรับผิดชอบนะครับส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกตอนบนโซน3 5 7 11หลังคาเขียวจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับส่วนด้านทิศตะวันตกด้านล่างชุมชนลำนายใสและชุมชนริมคลองจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบนะครับขณะที่ฝั่งทิศตะวันตกตอนบนหรือชุมชนหลังคาแดงจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับ
6: ถ้ามองภาพของการบริหารจัดการผมถือว่ามันแห้งแล้วเหตุผลคือพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องขับรถเข้ามาได้เห็นยังครับมาทำงานได้ร้านค้าเปิดเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังไม่ระดับน้ำถ้าพูดถึงบางพื้นที่เช่นตอนที่อยู่ที่ลึกที่สุดก็ยังอยู่ประมาณเลยเท้าขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งผมถือว่ามันใช้ชีวิตได้ปกติโดยเพราะชุมชนริมคลองซึ่งได้ผลกระทบชัดเจนแล้วก็ทุกคนเข้าใจถึงการช่วยเหลือและการปฏิบัติของกองทัพครับเพราะนั้นถ้าสูบถ้าคำถามว่าสูบลงไปแล้วมั่นใจแค่ไหนทุกส่วนและการตอบเลยมั่นใจครับ
2: ตอนนี้สูบ8ตัวนะครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้ายังเดินเครื่องปกติครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยยืนยันครับแม้ว่าตอนนี้จะมีฝนตกเติมเข้ามานะครับแต่น้ำจะไม่กลับมาท่วมสูงอีกเพราะมีเครื่องสูบที่มีศักยภาพดีครับคาดว่าน้ำเนี่ยจะลดลงเป็นปกติในวันพรุ่งนี้ครับ
1: 5ตุลาคมวันนี้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกค่ะทุกปีก็จะมีความเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยเพราะว่าหลายเรื่องก็ยังไม่คืบหน้านะคะปรากฏว่าปีนี้

0: ถูกน้ำท่วมซ้ำเติมอีกค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีมารับข้อเสนอด้วยตัวเองติดตามจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ
1: เวลาจะทำประมาณทุกปีรัฐบาลผมเนี่ยเรื่องแรกเวลาคุยกับสำนักงบประมาณก็คือมีเงินพอไปดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนหรือเปล่าน
2: อกจากจะหยอดคำหวานแล้วนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณในการช่วยเหลือคนจนนี่ยังเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยค่ะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยลงไปรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มคนจนและกลุ่มพีมูฟด้วยตัวเองนะคะโดยยืนยันเลยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยจะไม่ตัดทั้งสวัสดิการไม่ตัดเรื่องของการร่วมจ่ายบัตรทอง30 บาทและที่สำคัญคือให้ประชาชนเนี่ยติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินและธนาคารที่ดินค่ะ
1: ถ้าผมจะปรับเปลี่ยนแก้ไขก็คือแก้ไขให้มันดีขึ้นครอบคลุมมากขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาพี่น้องประชาชนมากขึ้นอายุครอบคลุมอายุของผู้สูงอายุให้มากขึ้นเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็จะทำให้มันมีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้ที่บอกว่าจะไปแก้นะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะไปแก้นั่นแก้ที่ตัดนั่นตัดนี่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพนี่มันไม่สามารถตัดได้มีแต่ต้องเพิ่มนะครับโอเคครับขอบคุณครับ
2: แม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันในการรับข้อเรียกร้องไปแก้ปัญหานะคะแต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะว่าเอ๊ะในทางปฏิบัติในเชิงของผลลัพธ์เนี่ยจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนเพราะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะว่าข้อเรียกร้องที่ผ่านมาของกลุ่ม P-Move เนี่ยจะคล้ายๆเดิมทุกปีเลยนั่นหมายความว่าปัญหาเดิมเนี่ยยังไม่ถูกแก้เลยนะคะและที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับกลุ่ม P-Move ด้วยนะคะโดยเฉพาะความพยายามในการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.รวมไปถึงประเด็นของโฉนดชุมชนที่ประชาชนก็ยังรอความชัดเจนกันอยู่เลยค่ะในปีนี้นะคะ3เรื่องหลักที่เป็นข้อเสนอของ P-Move เนี่ยก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของสิทธิที่อยู่อาศัยที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐสวัสดิการค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อเสนอให้เร่งบรรจุเรื่องของสิทธิที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐธรรมนูญให้นำที่ดินรัฐมากระจายการถือครองอย่างเป็นธรรมให้เร่งแก้ไขข้อพิพาทชะลอการดำเนินคดีกับประชาชนให้เปิดทางให้ชุมชนเข้าถึงสาธารณูปโภคให้หาทางออกกรณีการยุบเลิกบจท.ค่ะรวมไปถึงการผลักดันสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนด้วยในขณะที่เรื่องเร่งด่วนนะคะก็คือขอให้โอนธนาคารที่ดินที่เพิ่งยุบไปอยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.เพราะมีความเข้าใจปัญหาของชาวบ้านดีและไม่ใช่หน่วยงานของรัฐค่ะและหวังว่าการที่นายกมารับหนังสือด้วยตัวเองแบบนี้จะเป็นตัวเร่งในการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องให้มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยค่ะ
3: เรื่องด่วนก็คือเรื่องของปชชครับที่ถูกยุบไปซึ่งจะโอนย้ายไปอยู่สคสชซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องการไปอยู่ที่หน่วยงานรัฐเพราะว่าการบริหารจัดการจ่ายของการถือครองที่ดินเนี่ยมันต้องอยู่ในองค์กรมหาชนซึ่งเราผลักดันให้ไปอยู่ที่ปชชครับซึ่งปชชทำเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเราก็จะบอกให้มาทำเรื่องที่ดินด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้โอนทั้งภารกิจของปชชและก็งบประมาณไปอยู่ที่ปชชเพื่อบริหารต่อครับน่าจะเป็นหลักประกันครั้งแรกนะครับที่นายกมาร่วมในวันที่วาสายโลกซึ่งมันก็จะเร่งตัวเร่งในการทำงานมากขึ้นนะครับ
2: น้ำท่วมรอบนี้ยังทำให้เห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาคนจนมักถูกเบียดขับออกจากเมืองหลีกทางให้กับการพัฒนาและถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่นอกเมืองค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านั้นในอดีตก็เป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำประกอบกับผังเมืองค่ะที่เปลี่ยนจากพื้นที่การเกษตรเป็นที่อยู่อาศัยพอเกิดภัยพิบัติพื้นที่เหล่านี้ที่คนจนอยู่อาศัยเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมก่อนหนักมากและสร้างผลกระทบซ้ำเติมชีวิตคนจนนั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง7 ปีเพื่อฟื้นกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมค่ะ
4: น้ำท่วมแห้งแล้วแต่ว่าน้ำตาล่ะยังไม่แห้งค่ะเพราะว่าเจอพี่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยไม่ซ่อมแล้วต้องขายซากเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะซ่อมหรือแม้กระทั่งร้านค้าหลายคนเนี่ยฝั่งนี้เขาติด ประกาศเช่าประกาศขายแล้วเหมือนกัน

0: ันเพราะว่ามันรับไม่ไหวอ่ะอย่างหลายคนที่เราเจอเนี่ยมีรถเข็นหนึ่งคันมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยค่ะแล้วพอมันเจอน้ำเจออะไรแบบเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการประกอบอาชีพในการออกไปหาเงินแล้วก็เบื้องหลังทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ครอบครัวตัวเองแต่ยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่รอที่จะให้ลูกให้หลานส่งเงินไปอะค่ะคือวิกฤตมันซ้ำซ้อนตรงที่หนึ่งยากจนอยู่แล้วหาเช้ากินค่ำได้เงินเดือนก็ไม่ได้มากได้ไม่
1: บ้านเป็นคำใหญ่นะคะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได้ด้วยค่ะถ้าเราจะนิยามคำว่าบ้านมั่นคงจะบอกแค่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านอย่างเดียวคงไม่พอแล้วนะคะแต่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยควรครอบคลุมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองค่ะที่เขาควรจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแม้ในยามวิกฤตอย่างน้ำท่วมรอบนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: เมื่อสักครู่เราเพิ่งบอกไปนะครับว่ากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตอนนี้แนวโน้มน้ำลดลงในจุดที่เคยท่วมขังครับแต่จุดที่ยังขังและท่วมสูงแปลว่าวันแรกท่วมยังไงวันนี้แทบไม่ลดไปเลยเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับโดยเฉพาะที่โซนลาดกระบังรวมไปถึงเขตหนองจอกครับอย่างบริเวณฟลอราวิวนะครับจุดนี้น้ำยังต้องรอการระบายครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมนะครับบอกว่าตอนนี้กทมครับเน้นเร่งกู้ถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้คนเนี่ยสัญจรไปมาได้นะครับก่อนจะขยายการระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนโดยพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแล้วก็ทยอยขยับกำลังไปยังพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกนะครับขณะเดียวกันกทมทยอยถอนเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเช่นคลองจันบึงกลุ่มเอาไปเสริมพื้นที่ที่น้ำยังสูงครับเพื่อให้เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องครับทำให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วแต่ฝั่งซอยเลขคู่ยังมีน้ำท่วมสูงตอนนี้เตรียมเพิ่มกำลังสูบนะครับเพื่อเร่งลดระดับน้ำส่วนจุดที่ยังน่าเป็นห่วงครับก็คือหมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกซึ่งมีน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ10วันนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และการระบายน้ำออกทำได้จำกัดครับกทม.ต้องรอให้ระดับน้ำโดยรอบลดลงไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นถึงจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ครับ
4: วันนี้จาก6ที่รับรายงานแขกร่มเก้าเนี่ยก็ดับปิดไป2ตัวเพราะว่าน้ำมันต่ำแล้วคือเท่าที่มันก็มีหัวน้ำสูงพอสมควรเดิน6ตัวเราเดินตอนนี้เหลือเดินแค่4ตัว2ตัวก็ปิดแต่ให้สแตนด์บายไปอยู่เพื่อจะไปช่วยโซนอื่นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่เหมาะกับลักษณะตัวนี้เพราะต้องใช้น้ำจุบน้ำลึกเงินครับ
3: ตอนนี้น้ำลดลงเรื่อยๆฝนมาเติมก็ยังไม่เท่าไหร่กทม.เร่งระบายน้ำที่มีอยู่เดิมออกไปก่อนครับส่วนสถานการณ์น้ำเหนือนะครับกทม.ยืนยันว่าอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้ครับตอนนี้กำลังประสานกรมชลนะครับติดตามปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจากตอนบนที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับ
2: เงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็อาจจะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถฝ่าฟันสู้กับน้ำแล้วก็กลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลดแล้วความเสียหายมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้มีคนเข้าไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า1ล้านครัวเรือนส่วนการติดต่อยื่นเรื่องในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีคนทยอยเข้าไปยื่นเรื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เขตหลัก4มีคนไปยื่นเรื่องมากกว่า 10,000 ครัวเรือนด้วยกันนายกรัฐมนตรีกำชับวันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เลยค่ะประชาชนทยอยยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่สำนักงานเขตหลัก4หลังจากเปิดรับเรื่องมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะล่าสุดมีคนมายื่นคำร้องแล้ว350คนสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมต้องมีบัตรประชาชนหลักฐานบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพรมีภาพถ่ายความเสียหายโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าโดยเจ้าหน้าที่กทม.ระบุว่าขณะนี้ก็ยังเจอปัญหาประชาชนบางส่วน

0: ระบบออนไลน์ค่ะ
1: บางที AI อาจจะมีระบบผิดพลาดอะค่ะระบบการจัดการหลังบ้านบางทีอาจจะผิดพลาดอะค่ะแล้วเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆเราก็อยากได้รับเงินเยียวยาค่ะได้นิดได้หน่อยก็อยากได้ค่ะ
2: รองทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่ากทมนะครับบอกว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ช่องทางครับ1ก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพจากรัฐบาลสูงสุด 9,000 บาทนะครับช่องทางแรกเนี่ยยื่นผ่านแอปทางรัฐแล้วก็เงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมความเสียหายตามระเบียบกทม.อันนี้เป็นส่วนที่2สามารถยื่นผ่านระบบของกรุงเทพมหานครครับโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีคนยื่นผ่านระบบของกทม.ก็คือส่วนที่2นะครับขอจากกทม.เนี่ยยื่นมาแล้ว 40,000 คนทั่วกรุงเทพครับขณะที่วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่7ครับย้ำว่าแม้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่หลายจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีน้ำท่วมขังครับต้องอพยพชาวบ้านและผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะครับย้ำให้เร่งนำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นลงพื้นที่ปทุมธานีหลังได้รับรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนนะครับนายกยังประเมินสถานการณ์ฝนสัปดาห์นี้ครับบอกว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็กำชับมหาดไทยเร่งเปิดให้คนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและให้ทยอยจ่ายเงินทันทีภายในสัปดาห์นี้ครับหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ก็จ่ายเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรอการฟื้นฟูเสร็จก่อนครับ
3: อยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
4: ได้เงินมาแล้วครับ
3: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
4: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
3: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็น
0: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ระบุค่ะว่าตอนนี้ปภ.โอนเงินก้อนแรก 4,700 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินไปแล้วค่ะถ้าจังหวัดอำเภอหรือว่าตำบลใดตรวจสอบข้อมูลและพบว่าผ่านหลักเกณฑ์ก่อนธนาคารออมสินก็สามารถโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยจะใช้เวลาประมวลผลเนี่ยประมาณ 1-2 วันนายนิรัตยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทอาจไม่พอเพราะว่ายังมีพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากมติครม.เดิมและมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยสามารถเสนอขอครม.เพิ่มได้ก็จะทยอยเสนอขอเป็นระยะนะคะสำหรับยอดประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจนถึงวันนี้มีจำนวนมากกว่า 1,56,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่มากที่สุดเลยของกทม.เนี่ยค่ะเกือบ 459,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากวันที่4ตุลาคมกว่า 100,000 ครัวเรือนรองลงมาคือสมุทรปราการอีกกว่า 149,000 ครัวเรือนปทุมธานีอีกกว่า 130,000 ครัวเรือนฉะเชิงเทราอีกกว่า 42,500 ครัวเรือนและระยองกว่า 36,000 ครัวเรือนโดยปภ.ขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางสำนักงานเขตให้ถูกต้องก่อนเลือกพื้นที่ประสบภัยนะคะเพราะว่าถ้าเลือกพื้นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงระบบไม่สามารถยืนยันคำร้องได้ค่ะ
2: น้ำท่วมไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับวันนี้เราเห็นผลกระทบของพื้นที่อุตสาหกรรมและสารพิษที่มากับน้ำท่วมครับพื้นที่หนึ่งก็คือตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีข้อเรียกร้องครับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบหลังจากพบคราบเป็นสีรุ้งครับคราบเนี่ยคล้ายกับน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนาโดยรอบบริเวณโรงงานฝังกลบกากของเสียนะครับล่าสุดครับชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันของกระทรวงอุตสาหกรรมนำหนังสือคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวนะครับไปปิดประกาศที่ด้านหน้าโรงงานแล้วครับ ทีมข่าวลงเรือไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษทีมท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพบว่าอยู่ไม่ไกลจากบ่อฝังกลบกากของเสียที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบครับซึ่งร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่29

0: 9กันยายนที่ผ่านมานะครับบางจุดท่านผู้ชมบนผิวน้ำเนี่ยพบคราบฟิล์มสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันลอยอยู่ครับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่านี่เป็นการลงพื้นที่ตรวจซ้ำครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกคำสั่งให้โรงงานชี้แจงข้อเท็จจริงและระงับการดำเนินกิจการครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปแล้วแต่เนื่องจากโรงงานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งวันนี้เจ้าหน้าที่จึงนำเอกสารคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดไปปิดประกาศหน้าโรงงานครับเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจมาตรา39ตามพระราชบัญญัติโรงงานปี35เพื่อระงับการปนเปื้อนครับ
1: ในใบอนุญาต105เนี่ยนะครับเราก็ใช้บริษัทเนี่ยก็ใช้รถแบ็คโฮนะครับในการที่ปิดหลุมนะครับโดยวันนี้เราสั่งให้ปิดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้มีการทำกิจกรรมใดๆแล้วก็ปิดไม่ให้มีการระเหยหรือการเล็ดลอดออกมาของวัตถุต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็มีการทำในใบอนุญาตโรงงาน106นะครับในเรื่องของตัวโรงงานเนี่ยในการใช้ก่อกำแพงทรายขึ้นมานะครับกระสอบทรายขึ้นมาให้พ้นปริมาณความสูงของน้ำนะครับเพื่อที่จำกัดในเรื่องของสิ่งของที่จะเล็ดลอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำในทุกภาคส่วนรวมถึงในขณะนี้เนี่ยก็มีคำสั่งของท่านรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้ท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้ใช้มาตรา39นะครับในการปิดไม่ให้โรงงานเนี่ยกระทำการใดๆนะครับจนแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหา
2: เจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่โดยรอบโรงงานเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่ตั้งของโรงงานค่ะซึ่งระหว่างการสำรวจผู้สื่อข่าวบอกว่าพอเข้าใกล้จุดที่เป็นบ่อฝังกลบสังเกตมองเห็นเป็นคราบสีรุ้งกระจายอยู่บนผิวน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะจากภาพนี้เราก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะและผู้สื่อข่าวบอกว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดตรงนั้นสวมหน้ากากป้องกันขณะที่บริเวณด้านหลังบ่อฝังกลบค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงงานกำลังใช้บูมเมอร์ล้อมกั้นอะไรบางอย่างที่มันลอยอยู่เหนือผิวน้ำแล้วก็ใช้อุปกรณ์ดูดซับซึ่งผู้จัดการโรงงานระบุว่าที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันการรั่วไหลอยู่แล้วแต่ด้วยปริมาณฝนที่มีมากทำให้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจะแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พร้อมชดเชยความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
3: เราก็อยากฝากขอโทษนะครับเราไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเราก็พยายามป้องกันอย่างสุดวิสัยพอน้ำลดแล้วเนี่ยเราทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะเข้าระงับเหตุเท่าที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมีในปัจจุบัน ซึ่งบางอย่างขาดแคลนอย่างมากนะฮะเช่นเรือหรือแผ่นดูดซับเนี่ยเพราะว่าทุกที่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะนี้หลายจุดนะครับ แต่เราก็จะเร่งรัดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะ เพื่อให้พี่น้องชาวหัวว่าชาวศรีมหาโพธิ์เนี่ยคลายความกังวลใจลงได้นะ
0: ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับพบว่าโรงงานแห่งนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัท Green Environment Technology จำกัดในปี64ครับพบรายชื่อกรรมการเป็นชาวไทย2คนนะครับทุนจดทะเบียน105ล้านบาทมีใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือโรงงานประเภท105ครับแล้วก็มีใบประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่หรือโรงงานประเภท106ก่อนหน้านี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีนะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมทั้งหมด4จุดครับเป็นช่วงที่ยังต้องใช้เรือเข้าไปเก็บตัวอย่างเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะครับจุดแรกครับอยู่ห่างจากแนวรั้วโรงงาน10เมตรจุดที่2ครับอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โรงงานห่างจากจุดแรก400เมตรจุดที่3ครับอยู่ทางด้านทิศใต้ห่างจากจุดแรก800เมตรและจุดที่4ครับอยู่ทางด้านทิศเหนือของจุดแรกห่างกันประมาณ80เมตรนะครับผลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเป็นผลตรวจที่ระบุถึงค่าความเป็นกรดด่างค่าการนำไฟฟ้าค่าความเค็มและค่าออกซิเจนในน้ำซึ่งต้องรอผลตรวจละเอียดจากห้องแลบเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะค่าโลหะหนักครับ
2: นับถอยหลังอีกเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะการประชุม IMF World Bank ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนโอลิมปิกการเงินโลกนะคะซึ่งครั้งนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มต้นขึ้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำบอกว่าจะใช้โอกาสนี้

0: ี่แหละค่ะดึงความร่วมมือจากนานาชาติมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมทั้งเตรียมแผนฉุกเฉินเอาไว้แล้วถ้ามีฝนตกน้ำท่วมขังเกิดขึ้นในช่วงจัดการประชุมค่ะผู้บริหารกระทรวงการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ติดตามความคืบหน้าความพร้อมในการจัดงานทั้งเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าระบบประปาและระบบสนับสนุนต่างๆรวมถึงตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแนวทางรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนตกไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวหรือแม้แต่การชุมนุมเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมาตรฐานสากลส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมกังวลแต่ว่าขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าไทยเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีรายงานว่าผู้นำคนใดยกเลิกกำหนดเดินทางรอมย้ำค่ะว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้รวมไปถึงมีแผนเคลื่อนย้ายคนตามเหตุจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับสูงสุด
1: ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้การที่วันนี้ที่ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ที่ฝนตกมากแบบปกติเราก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตเนี่ยในช่วงที่จัดประชุมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็มีต้องเรียกว่าทำเรื่อง BCP คือแผนฉุกเฉินถ้าเกิดสถานการณ์เช่นปัจจุบันจะจัดการอย่างไรการเคลื่อนย้ายคนจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า
2: ในอีกนิติครับบอกว่าจะใช้เวทีการประชุมครั้งนี้นะครับลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งครับเบื้องต้นมีการพูดคุยถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในไทยนะครับมาช่วยแก้ปัญหาเนื่องจากในอดีตครับการเกิดขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ World Bank มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนด้านการเงินครับ
1: มีทั้งภัยแล้งเรามีทั้งน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอันนี้ World Bank เขาทำมาทั้งโลกอันนี้เป็นข้อที่เขาจะมาช่วย2 คือน้ำเสียวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยเราปล่อยน้ำทิ้งเยอะมากนะครับแล้วน้ำเสียก็คือ polluted water จะจัดการน้ำเสียยังไงให้กลับมารีไซเคิลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นWorld Bank เขามีเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เลย
3: อ
1: ันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะให้ TA ก็คือ Technical Assistant มาช่วยประเทศไทย
3: อ
1: ันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เราได้คุยกันเบื้องต้น
0: กระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งนะคะรวมไปถึงเรื่องการเดินทางผ่านเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้มันสำคัญกับคนไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสในการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยทางเจ้าภาพก็เลยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้กระทรวงการคลังเชิญชวนนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะนี่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะ
2: วันนี้รองนายกเอกนิติธันประภาสไม่ตอบนะครับหลังถูกถามถึงการแก้กฎกระทรวงการคลังให้สอดรับกับการแก้กฎหมาย3กองทุน1องค์กรครับที่รับเงินแหล่งที่มาของเงินมาจากภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้ไปรับเงินจากงบประมาณแผ่นดินรองนายกเนี่ยบอกว่าขอดูก่อนยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับพูดว่าจะเป็นสื่อที่อิสระต้องมีกฎเกณฑ์หลังจากที่นายกเนี่ยไปอ่านป้ายข้อความของคนที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบนะครับมีผู้ชุมนุมเขาชูป้ายบอกว่าไทย PBS ต้องอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐครับย้อนความอีกครั้งนะครับกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับคือจะเป็นสื่ออิสระก็ต้องมีกฎเกณฑ์นายกเนี่ยได้ทักทายผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็พูดคำนี้ขึ้นหลังอ่านข้อความบนป้ายที่เขียนว่าไทย PBS ต้องอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐนี่เป็นช่วงหนึ่งครับที่นายกเดินออกไปทักทายผู้ชุมนุมนะครับไปรับฟังการแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่างๆจากนั้นรับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

0: หรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลก5ตุลาคมที่ประตูด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาลและการแบ่งปันที่ดินนายกยืนยันครับไม่ใช่การตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่เป็นการแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นครอบคลุมมากขึ้นและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับ
1: นายเอกนิตินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีการแก้กฎกระทรวงเพื่อให้สอดรับกับการเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนแหล่งที่มาของรายได้3กองทุน1องค์การจากที่เดิมเคยรับจากภาษีสรรพสามิตไปการรับเงินจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแทนนะคะโดยรองนายกเอกนิติกล่าวสั้นๆบอกว่าขอดูก่อนยังไม่ได้มารายงานสำหรับ3กองทุนก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสค่ะกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาขณะที่1องค์การก็คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ค่ะ
0: โฆษกรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษนะครับปฏิเสธเจตนาในการแก้กฎหมายเพื่อฮุบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐอ้างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานโดยเฉพาะบอร์ดบริหารและเครือข่ายผู้ชมยังเหมือนเดิมครับโฆษกรัฐบาลยืนยันนะครับว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ยกตัวอย่างองค์กรมหาชนอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับที่ฝ่ายการเมืองนั่งหัวโต๊ะแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการครับล่าสุดนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับคาดว่า4ร่างกฎหมายที่สสภูมิใจไทยเตรียมเสนอต่อสภาน่าจะใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งและเท่าที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับส่วนหนึ่งยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินภาษีสรรพสามิตก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆนะครับโดยปฏิเสธเจตนาหรือใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือนายทุนและจากเนื้อหาเบื้องต้นเชื่อกันว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินครับซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากนายกเพื่อลงนามก่อนบรรจุวาระเข้าสภาครับ
1: นักเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอวางกติกาในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้เงินบำรุงภาษีของ4หน่วยงานนะคะหลังประเมินแล้วว่าการยกเลิกเงินบำรุงภาษีบาปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยเรื่องวินัยการเงินการคลังให้มันดีขึ้นขณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตยืนยันบอกว่าการยกเลิกระบบเงินบำรุงภาษีบาปไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนค่ะปัญหาเรื่องการยกร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกเงินบำรุงภาษีสุราและยาสูบให้กับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่ากรมอยู่ระหว่างการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการจัดเก็บรายได้ประกอบการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวปัจจุบันเงินบำรุงจากภาษีบาปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างภาษีสุราและยาสูบซึ่งถูกกันเอาไว้ให้กับ4หน่วยงานโดยไม่ต้องเข้าเงินคงคลังแต่ถ้ายกเลิกเงินดังกล่าวกระทรวงการคลังจะออกประกาศกระทรวงกำหนดสัดส่วนอัตราภาษีชดเชยเงินบำรุงที่หายไปจึงไม่ได้ช่วยภาระภาษีผู้ประกอบการสุราและยาสูบพร้อมย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้จัดทำกฎหมายนำภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคมกลับเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินเพื่อปรับระบบงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามหลักการการรักษาวินัยการเงินการคลังสากล
2: ของรัฐบาลเองบอกว่าเพื่อให้มีรายได้มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้กองทุนเนี่ยได้รับการจัดสรรเนี่ยก็ต้องเก็บภาษีสัมภาษามิตในส่วนที่หายไปเพิ่มเติมซึ่งอันนี้สามารถดำเนินการได้โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษามิต2560นะครับซึ่งก็จะต้องมีคำนวณต่อว่าสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเองการเก็บภาษีเพิ่มดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายหลักของกรมสัมภาษามิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องเสียภาษีในส่วนนี้นะครับกลับเข้ามาแต่อยู่ในภายใต้กฎหมายภาษีสรรพสามิตเพราะฉะนั้นแล้วครับทั้งสองรูปแบบนะครับผู้ประกอบการไม่ได้รับการลดภาษีครับ
0: ศาสตราจารย์อธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสนับสนุนให้มีกระบวนการทบทวนความจำเป็น

0: ขนาดวงเงินตลอดจนผลจากการดำเนินงานจากการใช้เงินบำรุงจากภาษีบาปแต่ไม่ควรตัดสินให้หน่วยงานทั้ง4แห่งปรับวิธีรับการจัดสรรเงินด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับเพราะอาจจะกระทบต่อความต่อเนื่องหรือความเป็นอิสระได้การยกเลิกระบบเงินบำรุงจากภาษีบาปจึงไม่ได้ช่วยให้วินัยการเงินการคลังดีขึ้นโดยอัตโนมัติจากการรวมเงินนอกงบประมาณเข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณครับแต่ต้องพิจารณาวิธีการชดเชยภาษีบาปในโครงสร้างภาษีสรรพสามิตตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณทั้งระบบด้วยนอกจากนี้อาจารย์ยังเสนอนะครับให้กำหนดกติกาออกแบบกลไกรักษาความเป็นอิสระตามภารกิจครับ
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโครงสร้างภาษีบาปทั้งภาษีสุราซึ่งเพิ่งปรับเกณฑ์ไปใช้ราคาฐานนิยมเพื่อป้องกันการแจ้งราคาขายปลีกซึ่งเป็นฐานคำนวณภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงส่วนภาษีบุหรี่อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างใหม่ซึ่งอาจกลับไปใช้ระบบอัตราภาษีเดียวคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนนี้ค่ะ
0: เตือนกันมาต่อเนื่องครับจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งริมน้ำสายอย่าใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่าใช้กินอย่าเอาไปใช้ในกิจการอื่นครับแต่ฟังแบบนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากชาวบ้านไม่สบายใจเกษตรกรที่นั่นล่ะที่เขายังมีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายวันนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครับชาวนาในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับยังคงนำน้ำจากแม่น้ำสายเข้ามาหล่อเลี้ยงนาข้าวหลายหมื่นไร่แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งเตือนไม่ให้นำน้ำจากแม่น้ำสายมาใช้อุปโภคบริโภคครับเพราะผลการตรวจคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษพบค่าสารหนูเกินมาตรฐานถึง28เท่าแล้วก็มีตะกั่วเกินมาตรฐานกว่า5เท่าครับเกษตรกรบอกว่าที่ผ่านมาครับอาศัยแม่น้ำสายในการทำนาเป็นหลักเพียงแหล่งเดียวเพราะไม่มีสายน้ำอื่นไหลผ่านพื้นที่ครับแม้รู้ว่ามีสารพิษปนเปื้อนสูงมีความเสี่ยงแต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายมาเพาะปลูกนะครับทำได้เพียงป้องกันสัมผัสน้ำให้น้อยที่สุดครับ
2: มันก็โล่งยุงมันก็มันเยื่อเนาะตัวก็ป้องกันใส่เกลือปกเกลืออย่างเงี้ยฝนลุกฝนย่าอย่างเงี้ยกันเนาะ
3: ครับ
2: คนที่เป็นโรคคนมีเป็นตาท่านได้ก็มันก็เข้าสู่อยู่เนาะ
1: ส่วนความกังวลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของชาวอำเภอแม่สายว่าอาจจะกระทบกับการผลิตน้ำประปาหรือไม่เนี่ยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งผลิตประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สายค่ะพบว่ามีการนำน้ำจากแม่น้ำสายมาผลิตน้ำประปาตามปกติเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกว่า 23,000 ครัวเรือนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายยืนยันบอกว่ามีการบำบัดและกำจัดสิ่งเจือปนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีการส่งน้ำประปาไปตรวจสอบทุกเดือนละ2ครั้งมีชุดตรวจในพื้นที่เป็นประจำสัปดาห์รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษเดือนละ4ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนค่าสารหนูมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะลดอัตรากำลังการผลิตลงถ้าช่วงไหนสารหนูอยู่ในเกณฑ์ต่ำหรือไม่มีก็จะผลิตให้มากขึ้นยืนยันค่ะว่าสารหนูในแม่น้ำไม่กระทบต่อกำลังการผลิตและเรื่องความปลอดภัยก็เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ
4: ตอนนี้ของประปาเองก็มีการคุมแล้วก็มีการตรวจวัดอยู่ตลอดซึ่งมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยประปาเองรับทราบแต่ว่าก็มีการลดกำลังการผลิตเพื่อให้มวลน้ำนั้นผ่านไปก่อนแล้วก็ควบคุมในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้สบายใจได้ว่าประปาเองก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลแล้วก็มีการส่งแล็บของประปาเองในเบื้องต้นกับส่งแล็บกลางอยู่แล้วตามแผนนะครับ
0: อาจารย์สืบสกุลกิจนุกรนักวิชาการสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเสนอให้กระทรวงเกษตรนะครับตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยมีองค์ประกอบจากภาครัฐวิชาการภาคประชาสังคมเกษตรกรครับทำหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการแล้วก็แผนปฏิบัติการพร้อมกับงบประมาณในการสนับสนุนนะครับส่วนรัฐบาลจะต้องยกระดับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนอกเหนือจากการทำข้อตกลงหรือ TOR ไทยเมียนมาครับยกตัวอย่างเช่นการหยุดนำเข้าแร่สำคัญจากเมียนมาชั่วคราวตลอดแนวชายแดน พื่อให้รัฐบาลเมียนมาและกองกำลังชาติพันธุ์หันมาคุยมาเจรจากับไทยอย่างจริงจังครับเสนอให้หยุดส่งออกแร่เป็นการชั่วคราวไปยังประเทศจีนเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันให้บริษัทในไทยผู้นำเข้าแร่จากเมียนมาและบริษัทผู้ส่งออกแร่แสดงที่ตั้งของเหมือนแร่ที่รับซื้อมาจากฝั่งเมียนมาทั้งหมดครับเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและสร้างหลักประกันในอนาคตครับ
1: ไทย PBS ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยเฝ้าระวังปลาหมอคังดำระบาดในเขื่อนลำปาวขุมทรัพย์คนอีสานนะคะตอนนี้ชาวประมงในเขื่อนลำปาวก็สะท้อนบอกว่ามาตรการเจอแจ้งจับจบมันได้ผลแค่ระยะสั้นจึงมีข้อเสนออยากให้รัฐนั้นเร่งสร้างแรงจูงใจในการล่าปลาหมอคังดำก่อนจะเกิดการระบาดหนักกว่านี้ค่ะชาวประมงพื้นบ้านในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่บอกว่าเจอแจ้งจับจบอย่างเคร่งครัดยังสามารถจับปลาหมอคังดำได้อย่างต่อเนื่องนะคะไล่มาจนถึงวันนี้เห็นเงียบๆไปตอนน้ำท่ว
0: ม
1: จนถึงวันนี้ได้ปลาหมอคังดำที่เขื่อนลำปาวแล้วมากกว่า200ตัวค่ะจุดที่พบมากที่สุดก็คืออำเภอสามชัยกลุ่มชาวประมงบอกว่ามาตรการเจอแจ้งจับจบอาจจะได้ผลระยะสั้นเพราะว่าเขื่อนลำปาวมันกว้างใหญ่ชาวประมงบางคนเจอแล้วก็อาจจะไม่ได้แจ้งเพราะว่าก็ต้องไปหาปลาเพื่อการบริโภคและเลี้ยงชีพจึงอยากให้รัฐบาลกำหนดมาตรการอื่นเช่นสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาที่มีประสิทธิภาพหรือการรับซื้อปลาหมอคังดำกิโลกรัมละ100บาทเพื่อให้เกิดแรงจูงใจร่วมกันปราบปรามก่อนจะระบาดรุนแรงนอกจากนี้ชาวประมงยังพบสัญญาณอันตรายโดยสังเกตว่าปลาหมอคังดำอาจปรับตัวเข้ากับน้ำจืดได้ดีรูปร่างมันเริ่มจะคล้ายปลานิลมากเข้าไปทุกทีบริเวณคางก็ดูจะไม่มีรอยดำเกล็ดก็เริ่มนิ่มแต่ว่าจุดที่แยกแยะว่าอันนั้นเป็นปลาหมอคังดำก็คือส่วนหางค่ะไม่มีลายตัดเหมือนปลานิลและที่น่ากังวลก็คือปลาตัวเมียที่จับได้ในวัยเจริญพันธุ์มันมีไข่อยู่เต็มท้องคาดว่าจะสามารถขยายพันธุ์ได้ดีในน้ำจืดหรือในเขื่อนลำปาวเนี่ยแหละค่ะวันนี้ไทย PBS ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายชาวประมงนักวิชาการเจ้าหน้าที่กรมประมงจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยเฝ้าระวังปลาหมอคังดำระบาดในเขื่อนลำปาวขุมทรัพย์คนอีสานค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำนะคะโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Seaside เพื่อรายงานสถานการณ์ปลาหมอคังดำควบคู่กับการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันของกรมประมงค่ะ
0: ตอนนี้ทางการสเปนนะครับเดินหน้าฟื้นฟูระบบคมนาคมในแคว้นกาตาลุญญาครับหลังจากเจอน้ำท่วมหนักพายุเข้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องครับคนในพื้นที่แถบชานเมืองใกล้กับนครบาร์เซโลนาครับเมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนเข้าทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษซากความเสียหายในบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ของตัวเองนะครับหลังเจอน้ำท่วมสูงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสถานการณ์นี้ครับทำให้ถนนหลายสายนะครับรวมถึงพื้นที่ที่อยู่โดยรอบของบาร์เซโลนาเจอกับน้ำท่วมสูงจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ครับเช่นเดียวกับระบบรถไฟชานเมืองของแคว้นกาตาลุญญานะครับที่ต้องระงับการให้บริการในบางเส้นทางทางการเนี่ยยอมรับครับว่าโครงสร้างระบบการคมนาคมในพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับขณะที่ภัยพิบัติรอบนี้ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจกำลังเร่งค้นหาชายอีก1คนนะครับที่สูญหายไปกับกระแสน้ำนอกจากนี้ยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หวังว่าจะมีฝนตกในระดับที่คุมได้นะครับเพราะตอนนี้มีการคาดการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาตลอดช่วง 2-3 วันนี้ครับ
1: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายพื้นที่เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนสภาพอากาศสุดขั้วก็คือโลกร้อนนะคะซึ่งรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะศาลสูงสุดเตรียมพิจารณาคดีบริษัทน้ำมันจงใจโกหกผู้บริโภคกรณีความเสี่ยงทำให้โลกร้อนนะคะคดีนี้เดิมพันสูงมากเพราะว่าอาจจะเป็นการชี้ชะตาการเดินเกมทางกฎหมายเพื่อจัดการกับวิกฤตติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะ
3: success.

0: ศาลสูงสุดสหรัฐเตรียมเปิดการไต่สวนคดีสำคัญที่ถือเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นในการดึงบริษัทน้ำมันให้มาร่วมรับผิดชอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งผลคำตัดสินในคดีนี้อาจจะชี้ชะตาอนาคตของคดีในลักษณะเดียวกันนี้อีกกว่า40คดีทั่วสหรัฐค่ะ
1: We profited from generating all this carbon, and all this carbon, you know, increased the heat retained in our environment, and all of these changes are what create more and more climate disasters, like the ones that hit my neighborhood.
0: นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งจากผู้ประสบภัยนะคะที่บ้านของเธอถูกไฟเผาทำลายเมื่อปี2021ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงสุดในประวัติศาสตร์โคโลราโดนะคะมูลค่าเนี่ยสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 67,000 ล้านบาทด้วยกันแม้ว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วแต่นั่นก็ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ไปได้นะคะโดยโลกร้อนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติแต่จุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องที่มีเดิมพันสูงมากๆนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2018ค่ะย้อนไปในเดือนเมษายนปี2018รัฐบาลเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดเนี่ยยื่นฟ้องบริษัทซันคอร์เอเนอร์จีนะคะซึ่งมีโรงกลั่นในรัฐนี้2แห่งแล้วก็ Exxon Mobil ค่ะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยเขากล่าวหาว่าทั้ง2บริษัทรู้ดีนะคะว่าเป็นต้นตอและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่กลับปกปิดและหรือโกหกเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสินค้าของบริษัทค่ะโดยฝ่ายโจทย์เนี่ยมองว่าการผลิตแล้วก็การทำตลาดที่หลอกลวงนำมาสู่การใช้น้ำมันโดยไร้การตรวจสอบเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนทำให้เมืองนี้นะคะต้องเผชิญกับไฟป่ารุนแรงน้ำท่วมแล้วก็สภาพอากาศสุดขั้วอื่นสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันดังนั้นทางการท้องถิ่นก็เลยยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายค่ะแต่ว่าคดีนี้ยังไม่ทันที่จะได้เริ่มการพิจารณานะคะบริษัทน้ำมันเองก็เดินเกมทางกฎหมายค่ะแล้วก็ดึงคดีเข้าสู่ศาลสูงสุดด้วยแรงหนุนจากรัฐบาลทรัมป์ค่ะสิ่งที่ศาลสูงสุดจะเริ่มการไต่สวนในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐไม่ได้ดูในประเด็นที่ว่าซันคอร์และ Exxon Mobil ทำให้โลกร้อนหรือไม่นะคะแต่จะพิจารณาว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบ.อากาศสะอาดค่ะขัดกับการยื่นฟ้องของโบเดอร์หรือไม่ซึ่งผลคำตัดสินจะชี้ชะตานะคะว่าการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตอีกจุดนึงค่ะนั่นก็คือศาลจะดูด้วยว่าศาลสามารถพิจารณาคดีนี้ได้หรือไม่นะคะซึ่งทำให้นักกฎหมายบางคนมองว่าศาลสูงสุดกำลังหาทางลงให้ตัวเองในคดีที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการใช้สิทธิ์ของรัฐบาลท้องถิ่นและคนตัวเล็กตัวน้อยในการต่อสู้กับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะโดยฝ่ายจำเลยเนี่ยระบุว่ารัฐธรรมนูญและพรบ.อากาศสะอาดเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่าค่ะและไม่เปิดทางให้กฎหมายระดับรัฐเข้ามาจัดการข้อพิพาทเรื่องมลพิษซึ่งเป็นปัญหาข้ามรัฐเพราะอาจจะนำมาสู่ความสับสนและบ่อนทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันดังนั้นโบลเดอร์จะฟ้องโดยใช้กฎหมายระดับรัฐไม่ได้แต่ต้องยึดตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและมีเพียงสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือ EPA เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะที่มีอำนาจในการกำหนดระเบียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ว่าฝ่ายโจทย์ค่ะอธิบายต่อว่าแย้งนะคะเขาบอกว่าประเด็นที่ยื่นฟ้องจริงๆไม่ใช่เรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่เป็นการจงใจหลอกลวงเรื่องผลกระทบจากน้ำมันและฝ่ายโจทย์เพียงต้องการให้บริษัทน้ำมันเข้าร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะในแต่ละปีสหรัฐเจ็บหนักจากภัยพิบัติมากแค่ไหนนะคะข้อมูลจาก Climate Central ชี้ว่านับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาคุณผู้ชมสหรัฐเผชิญภัยพิบัติครั้งใหญ่ๆที่เสียหายทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์อย่างน้อยตัวเลขอยู่ที่426เหตุการณ์นะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันโดยปีที่แล้วเพียงปีเดียวค่ะเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ23เหตุการณ์สร้างความเสียหายกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สูงเป็นอันดับ3รองจากปี2023และปี2024นะคะโดยไฟป่าในลอสแองเจลิสเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวเลขทะลุ 61,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะ
2: This is a test case. This is a case that will be important for many other lawsuits around the country.

0: because many people are seeing the connection between the oil industry's behaviors, their products, and climate change. And while this is one of the early ones of those cases, it's far from the last.
1: ผลคำตัดสินเป็นไปได้3ทางด้วยกันค่ะทางแรกเนี่ยคือศาลสูงสุดอาจจะระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะเข้ามาตัดสินและปัดเรื่องนี้ให้ศาลระดับรัฐเข้ามาตัดสินกันเอาเองนะคะทางที่สองคือตัดสินให้เป็นคุณกับโบลเดอร์ซึ่งจะเปิดทางให้เมืองอื่นๆยื่นฟ้องหรือว่าเดินหน้าในทางคดีต่อไปได้ค่ะและอาจจะนำไปสู่การไกล่เกลี่ยระหว่างบริษัทน้ำมันกับผู้เสียหายส่วนทางสุดท้ายก็คือบริษัทน้ำมันจะได้ประโยชน์นะคะเพราะจะทำให้อีกหลายสิบคดีที่มีการยื่นฟ้องอยู่ในขณะนี้ถูกตีตกและอาจจะป้องกันการยื่นฟ้องในอนาคตได้อีกด้วยค่ะแม้ว่าผู้พิพากษาขั้วอนุรักษ์นิยมจะมีมากถึง6ต่อ3เสียงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถอนตัวออกไปแล้ว1คนเนื่องจากทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีถือหุ้นบริษัทน้ำมันไม่ไหวค่ะดังนั้นยังพอมีลุ้นนะคะว่าศาลสูงสุดเนี่ยจะลงมติ4ต่อ4เสียงเปิดทางให้โคโลราโดเดินหน้าทำคดีนี้ต่อไปได้หรือไม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะได้รู้กันในช่วงกลางปีหน้าค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเชียร์กีฬากันต่อกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: กีฬาคำนี้มาดูกันที่ความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทยก่อนจะลงแข่งขันนัดชิงฟีฟ่าเอเชียนคัพไทยพบกับอินโดนีเซียเป้าหมายของไทยคือคว้าแชมป์เท่านั้นครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีครับทีมชาติไทยจะลงสนามในฟีฟ่าอาเซียนคัพดิวิชั่น1รอบชิงชนะเลิศครับพบอินโดนีเซียในเวลา2ทุ่มตรงโดยบรรยากาศเจ้าถิ่นครับเกมนี้เข้าชมเกมเต็มโควต้า 67,000 ที่นั่งซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของแข้งไทยครับในการรับมือกับเสียงกดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียเจ้าถิ่นครับเกมนี้ฮัสซันกลับมาใช้งานผู้เล่นตัวหลักครบทุกตำแหน่งหลังจากที่นักเตะกลุ่มนี้ได้พักในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พลิกแพ้ฟิลิปปินส์1-2นำโดยกัปตันเจชนาธิปสงกรานต์ที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ33ปีครับนิโคลัสมิเกลสันรวมถึงสหรัฐอยู่เย็นซึ่งฮัสซันเน้นย้ำลูกทีมในเรื่องของสมาธิและการลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดขณะที่อินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของจอห์นเฮิร์ตแมนครับมีผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งที่ผ่านการแข่งการค้าแข่งในลีกยุโรปนำโดยกองหลังอย่างเอลคานแบ็กกอตจากมิลวอลกับเควินดิกจากเมอร์เชนกลาดบักและกองหน้าตัวเก่งมิเชลเบเกอร์จากจอร์ดฮาวครับในเมเจอร์ลีกสหรัฐที่ล่าสุดยิงถล่มบังกลาเทศคนเดียว5ประตูพาทีมชนะไป9-2เบียดแซงมาเลเซียด้วยผลต่างประตูได้เสียเข้ามาชิงกับไทยนั่นเองแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีเกมรุกที่เฉียบคมครับแต่เกมรับยังมีช่องว่างและมีข้อผิดพลาดให้เห็นโดยเฉพาะการเสียสำประตูง่ายๆกับบังกลาเทศซึ่งหากทีมชาติไทยเล่นได้ตามแทคติกที่วางเอาไว้และใช้โอกาสไม่เปลืองทีมไทยมีโอกาสคว้าชัยได้แน่นอนครับกัปตันเจชนาธิปหวังคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับฉลองวันเกิดให้กับตัวเองและสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยผลงานพบกัน6เกมหลังสุดไทยมีสถิติดีกว่าชัดเจนครับชนะ3เสมอ3และยังไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวโดยล่าสุดพบกันในศึกอาเซียนครับปี2022เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมเน้นเพิ่มทักษะในเรื่องของเทคนิคเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองปิงปองเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงโค้งสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ครับเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นจะเปิดฉากขึ้นในวันที่18ถึง24ตุลาคมซึ่งเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยครับแน่นอนนำโดยรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหนล่าสุดที่หางโจและ2เหรียญเงินพาราลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสซึ่งครั้งนี้ครับลงแข่ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมโดยมีจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญครับการซ้อมของรุ่งโรจน์ในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับวิธีการเล่นโดยเน้นไปที่เทคนิคเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญตอนนี้ยังมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บทำให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างแน่นอนครับ
1: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ทั้งประเภทชายเดียวชายคู่คู่ผสมนะครับวางแผนกับทีมโค้ชว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทอง

0: แน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับก็แต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับสำหรับผมในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้ลงไว้3อีเวนต์นะครับก็ตั้งเป้าไว้ไม่กดดันตัวเองแล้วกันก็เข้าชิงในทุกรายการแล้วก็อยากจะทำเหรียญทองกลับสู่ประเทศไทยให้ได้อยากร้องเพลงชาติไทยในต่างแดนอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ทีมปิงปองเอเชียนพาราเกมของไทยส่งนักกีฬาทั้งหมด18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีแชร์ครับแข่งขันครบ37อีเวนต์โดยรุ่งโรจน์เจ้าของ1เหรียญทองพาราลิมปิกที่ลอนดอนพร้อมทีมปิงปองไทยครับเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่11ตุลาคมเพื่อปรับสภาพร่างกายและฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงชิงชัยครับผลงานล่าสุดของทีมพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมที่หางโจวครับทีมไทยทำไป27เหรียญทองจบอันดับที่7ส่วนแชมป์ครับเป็นของจีนทำไปมากถึง214เหรียญทองครับเอาใจช่วยครับว่าปีนี้ทีมชาติไทยจะคว้าไปกี่เหรียญทองนะครับขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงที่3ครับมาเลเซียเฉือนชนะเวียดนามเป็น 1-0 ทำให้มาเลเซียคว้าที่3ไปครองเอาใจช่วยทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรณิษฐาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: เข้าสู่วันที่11แล้วนะคะที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังค่ะบางจุดน้ำท่วมขังนานน้ำมันเริ่มเน่าจนส่งกลิ่นเหม็นวันนี้รายการสถานีประชาชนไทย PBS ค่ะลงพื้นที่สัญจรไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหารือเรื่องการระบายน้ำนะคะโดยพบว่ายังมีอีกจำนวนมากยังต้องการถุงยางชีพค่ะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ลงพื้นที่น้ำท่วมค่ะไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือชุมชนคุ้มกล้าวลาดกระบังโดยมูลนิธิไทย PBS และศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นำถุงยางชีพกว่า200ชุดและยารักษาโรคที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศลงพื้นที่เปิดท้ายรถตู้ลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะสำหรับชุมชนคุ้มกล้าวเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากและมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า250หลังคาเรือนได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังสูงแบบนี้มานาน11วันที่ผ่านมาได้รับข้าวกล่องแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลการได้รับถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นครั้งนี้ก็ได้กำลังใจสำคัญและส่งผ่านความขอบคุณไปยังประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจสำหรับบรรยากาศในวงสนทนามีตัวแทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนปัญหาค่ะยอมรับระบบยังไม่เข้าที่บางครั้งข้าวจากส่วนกลางก็ไม่พออาหารไปถึงผู้ประสบภัยล่าช้าและถ้าสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้ประชาชนก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาทำงานเพื่อหารายได้จึงขออาสาสมัครรถรับส่งจิตอาสาพาคนในชุมชนออกมายังถนนใหญ่ด้านนอกค่ะ
4: และอย่างหนึ่งที่อยากได้เลยก็คือว่ารถลำเลียงอาหารที่แจ้งไปเมื่อสักครู่อันหนึ่งคือรถลำเลียงประชาชนที่เข้าตามซอยอย่างในซอยที่ยังน้ำท่วมเยอะเนี่ยก็ไม่จะเป็นซอยลาดกระบัง52ซอยลาดกระบัง50ซอยลาดกระบัง48ไล่ไปเรื่อยๆซอยลาดกระบัง36เป็นชุมชนด้วยก็ไม่มีรถเข้าออกนะครับผมก็ได้แจ้งทางท่านผู้ว่าไปแล้วแจ้งไปเมื่อวานท่านผู้ว่าก็ได้รถจัดสรรมาคันหนึ่งที่โครงการบ้านเอื้อทอนทับยาวก็วิ่งเฉพาะในโครงการนั่นแหละ
5: แต่นี่มันตั้ง11วันมันเกือบครึ่งเดือนแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางอยู่คะ
4: ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เข้าที่เข้าทางเราต้องยอมรับอะไรที่มันผิดพลาดต้องยอมรับ
3: ทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขระดมเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพบผู้ที่มาปรึกษาเป็นผู้สูงอายุป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทีมแพทย์ก็แนะนำต้องใส่หน้ากากอนามัยวันพรุ่งนี้รายการสถานีประชาชนจะไปสัญจรที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณผู้ชมฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้รับฟังปัญหาของเกษตรกรและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
2: น้ำท่วมเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ผักแพงขึ้นครับเพราะพื้นที่เพาะปลูกผักบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาปลูกกันขายกันต้นทางมันอยู่ในพื้นที่ภาคกลางครับดังนั้นผักที่ส่งไปยังภาคอื่นๆเช่นภาคใต้มันอาจจะมีราคาสูงขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นขณะเดียวกันสุดสัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วครับความต้องการมันเยอะขึ้นผักแพงครับผักสดหลายรายการนะครับที่ตลาดห้วยขวางดินแดงปรับราคาสูงขึ้นครับหลังจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับพ่อค้าแม่ค้าผักสดในตลาดครับเล่าให้

0: ให้ฟังนะครับบอกว่ารับผักส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปทุมธานีอยุธยานครนายกน้ำท่วมหมดเลยทำให้ต้องหาวัตถุดิบจากที่อื่นครับเอามาเติมแต่พอไปหาที่อื่นความต้องการสูงอะครับต้นทุนมันก็เพิ่มค่าขนส่งมันก็เพิ่มขึ้นทำให้ราคาผักบางอย่างเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวนะครับเช่นกวางตุ้งขายกันโลละ90ครับผักบุ้งจีนโลละ110บาทคะน้าโลละ70บาทผักชีโลละ180บาทพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าราคาเนี่ยเห็นหน้าแผงมันสูงขึ้นก็จริงครับแต่กำไรไม่ได้สูงตามเลยและยิ่งตอนนี้สภาพอากาศเป็นแบบนี้ครับมันทำให้ผักยิ่งช้ำเสียหายง่ายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องคัดผักบางส่วนเนี่ยทิ้งไปนะครับขณะที่เทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี่ก็อีกหนึ่งปัจจัยครับความต้องการสูงขึ้นทำให้ผักราคามันเพิ่มขึ้นครับ
1: ผู้บริโภครายย่อยไงโกรธควนกันกับปัจจัยของการที่ว่าน้ำท่วมแล้วทำไมของมันแพงบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าพ่อค้าในส่วนนี้นะเหมือนทำกำไรมากมายอะไรประมาณนี้ครับกำไรมันก็อยู่ที่ประมาณ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเราทำได้ประมาณนั้นอยู่ก่อนเป็นพื้นจากค่าขนส่งจากแรงงานเด็กพวกอะไรเหล่านี้นะมันเป็นปัจจัยที่เราต้องแบกรับอยู่แล้วก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายนะครับของต้นทุนวัตถุดิบมันสูงขึ้น
2: เช่นเดียวกับราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะแม้ว่าสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มแต่ผู้ค้าคนนี้บอกว่ารับไข่ไก่มาจากฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางฟาร์มก็ปรับราคาขึ้นมาแล้ว2ครั้งรวมแผงละ6บาทที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีไก่ตายทำให้ต้องขึ้นราคาหน้าแผง6บาทเท่ากันโดยไข่ไก่เบอร์3อยู่ที่ราคาแผงละ138บาทเบอร์2 142บาทเบอร์1 146บาทและเบอร์0 155บาทนอกจากนี้ปริมาณไข่ไก่ที่ฟาร์มจัดส่งมายังลดลงด้วยค่ะทำให้บางช่วงมีสินค้าไม่พอกับความต้องการของลูกค้าขณะที่ผู้บริโภคเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินต้นทุนในช่วงที่สินค้าขาดตลาดผลกระทบยังลากยาวไปถึงภาคใต้โดยเฉพาะราคาพืชผักที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะราคาน้ำมันมันสูงขึ้นด้วยประกอบกับน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะพืชผักเสียหายบางส่วนแม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลนครตรังบอกว่าราคาผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นกิโลกรัมละ10ถึง60บาททำให้ลูกค้าลดปริมาณการซื้อลงไปครึ่งหนึ่งส่วนผู้ค้าก็ต้องลดการสั่งสินค้าลงไปด้วยเพราะว่าต้นทุนสูงค่ะ
3: เป็นช่วงเวลาเดียวกันระหว่างน้ำท่วมกับช่วงเย็นๆมันมาเรียกกันตอนนี้ถ้าผักขาดตลาดยังไม่ค่อยมีนะ
4: แล้วเราซื้อผัก
3: ลดลงค่ะเพราะมันแพงเกิน
4: ช่วงนี
3: ้ก็ปกติจากสมมติว่าอันนี้10โลก็ลง5โลอันนี้10โลลง5อันนี้ไม่มีลูกค้าด้วยช่วงนี้ลูกค้าก็น้อย
0: เบตงยะลาครับที่นี่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเอกฉันท์เลยนะครับบอกว่าผักเนี่ยราคาสูงขึ้นเฉลี่ยโลละ20บาทครับเช่นถั่วฝักยาวเคยซื้อขายกัน45บาทตอนนี้เพิ่มเป็น70บาทต้นหอมผักชีครับจาก150บาทขึ้นเป็น200บาทนอกจากนี้ราคาส่งไม่ตายตัวครับบางวันถูกบางวันแพงจนคนซื้อเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับกรมการค้าภายในครับชี้แจงบอกว่าตอนนี้เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็กำชับให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนแล้วก็ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนครับโดยราคาขายส่งผักบางรายการตอนนี้มีแนวโน้มเริ่มลดลงนะครับหลังจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนว่าตอนนี้ปริมาณผักเริ่มเข้าไปเติมในตลาดมากขึ้นครับ
2: ช่วงนี้คงจะต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะสุโขทัยและกำแพงเพชรนี่เป็น2จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักสำหรับภาคเหนือนะคะและยังมีอีกกว่า50จังหวัดที่มีความเสี่ยงรองลงมาติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

0: วัสดีค่ะระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยจะมีจังหวัดเสี่ยงภัยตามภาคต่างๆในช่วงระหว่างคืนนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่7ตุลาคมดังนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คืนนี้นะคะวันที่5ตุลาคมนะคะมีพื้นที่เสี่ยงสูงสีส้มจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะใน2จังหวัดทางภาคเหนือคือกำแพงเพชรและสุโขทัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่เสี่ยงระดับสีเหลืองจากฝนตกหนักประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลและอีก47จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาดูต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณภาคอีสานแล้วนะคะคาดว่าภายในคืนนี้จะปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะในขณะที่กระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้บริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างแรงค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแนะนำว่าควรวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าสอบถามข้อมูลที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศินีและคุณวรรณชนกครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

0: รวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่ก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณ

งามความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่ง

0: อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจ
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์จำนวน3รูปเวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้โปรดประธานพระบัญชาแต่งตั้งให้ประเทศวชิรสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรถวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุวินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงจะสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540โดยมีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพะโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมทัชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2
0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้บดินในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส.12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแกตำบลไล่โว่รวมจำนวน20คนเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย ด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คน

0: นมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเน้นการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้พื้นที่เขตคลองสามวาจำนวน309ชุดประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวัดวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13พื้นที่เขตลาดกระบังจำนวน300ชุดประกอบด้วยหมู่บ้านอริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามและวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขพลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาญจนขออภัยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทพระพิฆเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพีแพราโทรี่แอนด์เซคันเดอรี่และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์และเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13 ตุลาคม 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
1: หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทเอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังพรงเขจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Univenture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

0: ยกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดตรงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพอาทิโรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติวิทยาพัฒน์ทวีวัฒน์ในพระราชูปถัมภ์คณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางกรุงทุ่งตะเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: 27ปีของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะต่อมาจนถึงวันนี้กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการซื้อหนี้เพราะว่าเกษตรกรหลายรายไม่ได้รับการพิจารณาถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
4: ธงชัยนาบุญเดินทางไปเฝ้าสังเกตการขายท่อตลาดเป็นนัดแรกที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเขาถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีเพราะค้างชำระหนี้กว่า 2.4 ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อนำมาทำฟาร์มหมูที่มีเอกชนรายใหญ่เป็นคู่สัญญาแต่เคราะห์ร้ายเกิดพายุฤดูร้อนพัดโรงเรือนได้รับความเสียหายต้องใช้เงินปรับปรุงกว่า 300,000 บาททำให้เขาต้องหยุดกิจการ
5: จากปี67มาถึงปัจจุบันนี่แหละผมก็คิดว่าเขาก็บ่ได้ตู้แย่งเขาอยู่หรอกแต่เขาคิดในใจว่าดอกเบี้ยมันคือแพงแท้นะดอกเบี้ย 600,000 กว่าแต่ค่าย 2-3 ปีมัน
6: ตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคะ
5: ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้อัน 2,460,000 น่ะทั้งหมดนี่ทั้งหมดผมก็เอาไปตาม
6: งั้นต้นนี่เฮาคู่มาจากสัญญา
5: สัญญาเดียวครับ
6: จากล้านแล้วพ่อ
5: 2ล้านที่แรก
6: 2ล้าน
5: ก็ใช
6: ้ใช
5: ้ใช้มาใช้มาก็เหลืออยู่ล้าน7กว่านิดหน่อยจากนั้นมาก็คือบ่ได้ใช้เลยนะผมว่า
4: การเสนอราคาที่ต้องใช้เงินสด 150,000 บาทวางเป็นหลักประกันซึ่งธงชัยไม่มีกำลังทรัพย์จึงไม่ได้เข้าสู้ราคาเช่นเดียวกับลูกหนี้อีกหลายคนในจังหวัดสกลนครที่ขณะนี้ถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องและเตรียมขายท่อตลาดกองทุนฟื้นฟูคือความหวังของลูกหนี้รายย่อยที่อยากจะให้เข้ามาซื้อหนี้ NPA อย่างเร่งด่วนเพราะเกรงว่านายทุนจะเข้ามาซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินผืนสุดท้ายของพวกเขา
7: ที่นี่เราจ่ายรายเดือนไม่ไหวเขาก็จะไปฟ้องแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะ
6: ตอนนี้สถานะเนี่ยเขาเอาที่ดินมาเราไปทำทอดตลาด
7: ค่ะ แต่ทีนี้เราไปขอเจรจาให้ทางกองฟื้นฟูไปเจรจาคอยยื่นบังคับคดียื่นไปอีกแล้วทีนี้มันหมดอายุความมันที่31มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแกก็ให้เข้าไปชำระเงินทีนี้เราไม่มีเงินที่จะไปชำระเขาก็เลยว่าจะส่งทนายฟ้องอีกรอบนึงนะคะไม่ยื่นให้แล้วค่ะ
4: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งขึ้นเมื่อปี2542เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า5ล้านคนมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้กว่า 580,000 คนมูลหนี้กว่า 150,000 ล้านบาทแต่ผ่านมา27ปีสามารถซื้อหนี้เกษตรกรได้เพียง 36,000 คนมูลหนี้ราว 10,000 กว่าล้านบาทตอนนี้กองทุนฟื้นฟูกำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการซื้อหนี
8: ้กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
9: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
10: ์30 minutes relaxing night music

30 minutes relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส

0: FM 101.5
1: MHz สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามค่ะทั้งการบริหารจัดการน้ำท่วมจากจุดบัญชาการจุดเดียวด้วยข้อมูลชุดเดียวที่ตรงกันและสื่อสารไป single command single message ที่รัฐบาลพยายามจะเริ่มทำมาได้เนี่ย 3-4 วันที่ผ่านมาเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพนะคะในการจัดการปัญหาแล้วก็มอบอำนาจไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่จะไปบริหารต่อนะคะติดตามเรื่องนี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็มีประกาศโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติด้วยนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการที่หลงจู้สมชายที่ถูกตั้งข้อหาเป็นเจ้าของบ่อนพนันนำชัยที่เมืองพัทยาสู้คดีมา6ปีผลการสู้คดีถึงชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะขณะเดียวกันก็มีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะโดยเป็นเรื่องกฎหมายการแก้ไขกฎหมายที่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลแล้วที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนที่ได้เงินบำรุงจากรัฐเนี่ยนะคะอย่างเช่นกองทุนสสส.เมื่อวานก็มีการโต้กันเดือดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับโดยสถาบันยุวทัศน์มีการตอบกลับคุณหมอเอกนะครับกรมสสส.บอกว่านายกรัฐมนตรีควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในการปลดเพราะว่ามีวิธีคิดที่แปลกนะครับในการเอื้อต่อทุนของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในไตรมาส3ของนายกรัฐมนตรีที่มีการเปิดเผยครับว่าดีขึ้นเชื่อว่าเวที IMF World Bank 2026นี่จะทำให้ผู้นำทางการเงินเข้ามาร่วมและมีความเห็นชอบด้วยนะครับถึง191ประเทศเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยแน่นอนทางด้านต่างประเทศครับญี่ปุ่นมีการยืนยันว่าไม่มีแผนระบายน้ำมันสำรองรอบใหม่หลังจาก G7 เนี่ยตกลงปล่อยน้ำมันฉุกเฉินครับส่วนจีนมีการเปิดเผยถึงตลาดการบริโภคช่วงหยุดยาวในวันชาติเติบโตอย่างต่อเนื่องครับและมีข่าวประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกวันนี้ด้วยครับ
2: ค่ะนอกจากการตอบโต้กันโดยเฉพาะโฆษกซึ่งโพสต์ Facebook ที่บอกว่าคนที่เคยรับทุนสสส.ดิ้นกันพล่านใช้คำเหล่านี้เลยนะคะแล้วบอกว่าในสสส.มีมาเฟียเหล่านี้ค่ะที่มีการตอบโต้กันยังมีกองทุนอีกส่วนหนึ่งเป็นองค์กรองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ที่เรารู้จักกันดีค่ะก็เป็นหน่วยงานเป้าหมาย1ใน4ที่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะจากพรรคภูมิใจไทยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับเดิมขึ้นมาด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องร่างกฎหมายที่คุณสุภชัยใจสมุทรร่างขึ้นมากับกรณีไทย PBS นะคะที่ได้เงินบำรุงจากการจำหน่ายสุราและยาสูบปีละ 1.5% และไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทนี่นะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ค่ะรองผู้อำนวยการอดีตรองผู้อำนวยการของสสท.นะคะคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะประมาณ 6:40 ค่ะไปที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ6ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 6ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2502ครับรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหารครับคือรัฐบาลกัมพูชานี่ยื่นฟ้องต่อศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหารในเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษของไทยครับโดยอ้างว่าประเทศไทยละเมิดอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารซึ่งเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ปี2497เป็น

0: ต้นมาและขอเรียกร้องให้คืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารคืนแก่กัมพูชาซึ่งการไต่สวนพิจารณาคดียาวนาน3ปีครับมีการนัดพิจารณาสืบพยานทั้งหมด73ครั้งจนในที่สุดเมื่อวันที่15มิถุนายน2505ศาลโลกก็ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยคะแนน9ต่อ3เสียงส่งผลให้ไทยต้องยินยอมทำตามข้อเรียกร้อง2ข้อของกัมพูชาหลังจากแพ้คดีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ยินยอมให้นักศึกษาเดินขบวนประท้วงคำตัดสินและปิดทางขึ้นปราสาทซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นการตอบโต้กัมพูชาหรือเพียงทางขึ้นเป็นช่องทางเขาแคบๆสูงชันและอันตรายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของกัมพูชาเขาพระวิหารก็มีการถูกสั่งปิดเปิดให้เข้าชมอยู่หลายครั้งครับตามสถานการณ์ภายในของกัมพูชาเองก่อนที่จะเกิดความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งระหว่างไทยกับกัมพูชามีการต้อนรับนักท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีกรณีของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมานะครับเขาพระวิหารนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษในอดีตครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงเวลานี้ค่ะรัฐบาลมีศูนย์สื่อสารสถานการณ์ในช่วงเช้า10นาฬิกามีการชี้แจงข้อมูลนะคะแถลงข่าวมีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและอีกหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีการให้ข้อมูลในการระบายน้ำขึ้นน้ำลงปริมาณฝนการพยากรณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็การบริหารจัดการรวมถึงการเยียวยาในแต่ละพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกรณีที่มีเหตุขัดแย้งในพื้นที่บางพื้นที่เรื่องการปล่อยน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปกระทบอีกพื้นที่หนึ่งนะคะโดยนายกบอกว่าวันนี้มีการบริหารจัดการแบบบริหารจากจุดเดียวสั่งการจากจุดเดียว single command ด้วยข้อมูลชุดเดียวsingle message ไม่ใช่ต่างคนต่างพูดแล้วก็พูดข้อมูลที่ไม่ตรงกันเพื่อความเป็นเอกภาพแต่ก็มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจสั่งการหน่วยงานราชการทุกหน่วยในสังกัดสามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการในพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพราะฉะนั้นความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปจัดการนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้มีการดูแลประชาชนและตรวจสอบพื้นที่อย่างรอบคอบและครบถ้วนค่ะตอนนี้การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยากับหน่วยงานของรัฐนะคะก็มีการเตือนกันว่าการเข้าไปกรอกในแอปพลิเคชันทางรัฐต้องกรอกให้ตรงกับเขตที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติถ้ากรอกไม่ตรงกับเขตที่ประกาศเป็นภัยพิบัติข้อมูลมันจะไม่ขึ้นไม่สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยาได้ตอนนี้มีครัวเรือนที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากปภ.แล้วทั้งสิ้น 1,500,000 กว่าครัวเรือนทั่วประเทศจากกรุงเทพมหานครเป็นตัวเลขสูงที่สุดคือประมาณ 400,000 ครัวเรือนนะคะรองลงมาคือสมุทรปราการประมาณแสนกว่าครัวเรือนใกล้เคียงกับปทุมธานีแสนกว่าครัวเรือนเช่นเดียวกันลำดับที่4เป็นฉะเชิงเทราประมาณ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะจากทั้งหมด 1,500,000 กว่าครัวเรือนทั่วประเทศที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมอย่างที่อำเภอเสนาในบางตำบลของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เผชิญกับน้ำท่วมแต่พื้นที่นั้นยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเกษตรกรจึงยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยานะคะแต่น้ำท่วมอยู่ในระดับที่น่ากังวลว่าข้าวที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้คือข้าวยังเกี่ยวไม่ได้นะคะอยู่ในขั้นตั้งท้องแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้เนี่ยอีกประมาณ20กว่าวันเนี่ยปลูกมายังไม่ถึง60วันอีกประมาณ20กว่าวันจะเก็บเกี่ยวไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้น้ำท่วมแล้วและถ้าท่วมสูงกว่านี้อาจจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ความเสียหายหลายแสนบาทต่อครัวเรือนนะคะบางพื้นที่เสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่เพราะฉะนั้นประชาชนที่ประสบภัยตอนนี้ก็ตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่ประกาศหรือขอให้มีหลักเกณฑ์ในการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นกลุ่มผู้ที่ประสบภัยน้ำนองอยู่ในทุ่งนาเวลานี้จะไม่เข้าข่ายเพราะน้ำขึ้นมาแล้วในช่วงเวลานั้นเสียหายแล้วก็ทำอะไรได้ยากแล้วเสียงสั่นเครือทีเดียวค่ะสำหรับผู้ประสบภัยความรู้สึกที่ปะทุอยู่ข้างในหรือความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกข้างในอะค่ะทำให้เสียงออกมา สะเทือนอารมณ์พอสมควรในหลายๆบ้านที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะ

0: ะมีรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ประสบภัยจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันมีข้อมูลและรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวันคุณอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ว่าบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการจัดการเรียนการสอนแต่ต้องเข้าไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังประสานร่วมกับหลายกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จมขังความร่วมมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดส่งถุงยางชีพรวมถึงการผนึกกำลังกับกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้ผลิตยาเพื่อส่งมอบยารักษาโรคที่มากับน้ำเน่าเสียไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าเปื่อยโรคไข้หูดับโรคฉี่หนูและสเปรย์กันยุงเพื่อกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีตัวเลขความเสียหายล่าสุดพบโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย1097แห่งทั่วประเทศบางแห่งก็ยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกตินอกจากนี้ยังพบปัญหาบ้านพักของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับถูกน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีการสั่งการให้ผู้บริหารในพื้นที่เร่งรัดสำรวจความเสียหายทั้งด้านอาคารสถานที่และตัวนักเรียนเพื่อเตรียมงบประมาณและมาตรการซ่อมแซมพื้นปูหลังน้ำลดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการสั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือตอนนี้ครับที่กำลังจะหลากมาอีกระลอกโดยเน้นย้ำถึงเชิงนโยบายว่าต้องเน้นการตั้งรับเชิงรุกและเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามากกว่าการรอแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณครูและบุคลากรหน้างานทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเป็นแม่ครัวประกอบอาหารช่วยยกของหนีน้ำและก็ช่วยทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะในพื้นที่บางพื้นที่ก็มีความไม่ปกติในบางส่วนนะคะอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หลังตรวจพบที่เป็นสิ่งผิดปกติเป็นผิวน้ำที่มีคราบสีรุ้งคล้ายคราบน้ำมันบนผิวน้ำแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะคะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยพบคราบเป็นวงกว้างนะคะเป็นแนวยาวทีเดียวค่ะในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรในระยะที่สามารถวัดได้และมองเห็นได้นะคะจากกรณีดังกล่าวนะคะก็ได้มีการแสดงความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่มีน้ำในลักษณะของคราบสีรุ้งบนผิวน้ำทำให้เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนต่อบ้านเรือนสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ต่างๆที่เผชิญกับน้ำในลักษณะดังกล่าวนะคะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวและติดตามประกาศของทางราชการค่ะโดยข้อปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากผิวน้ำที่มีคราบสีลงนั้นก็คือให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำนะคะงดการลงเล่นน้ำในที่สาธารณะในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงนะคะหากจำเป็นต้องไปทำงานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมและมีผิวน้ำลักษณะแบบนั้นให้ใช้ถุงมือยางและสวมรองเท้าบูทกันน้ำด้วยนะคะแล้วก็งดการนำน้ำในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงมาอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะที่มีน้ำดังกล่าวไหลลงสู่พื้นที่เหล่านั้นนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์และพืชน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบบนผิวน้ำนะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสดังกล่าวและที่สำคัญนะคะหากมีคราบหนาผิดปกติก็ต้องระวังเรื่องการสูดดมไอระเหยเหล่านั้นเข้าจมูกก็อาจจะระคายเคืองทางเดินหายใจหรือถ้ามีอาการวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถ้าอยู่ใกล้บริเวณเหล่านั้นที่มีคราบหนาเนี่ยให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้ค่ะโดย

หากมีการสัมผัสนะคะเข้าตาหรือผิวหนังเป็นผื่นคันแสบตาเคืองตาให้รีบไปพบแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ลุกลามมากไปกว่านี้นะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล

0: แก้ไขเพิ่มเติม4ฉบับนะคะคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะพรบ.ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.คือไทย PBS แล้วก็พรบ.กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็พรบ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ3กองทุน1องค์การนะคะแต่องค์การที่มีการตอบโต้กันไปมาเมื่อวานนี้คือของสสส.มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือจากกรณีที่นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่เนื้อหาช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ครับใน Facebook บอกว่าสถาบันยุวทัศน์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.แบบใดรวมถึงไม่พบสถานะตามกฎหมายของสถาบันยุวทัศน์จนสร้างความสับสนให้ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงานของสถาบันยุวทัศน์นั้นล่าสุดคุณพัชรพันธ์ประจบลาบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยก็ชี้แจงครับว่ายุวทัศน์ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง15ปีแต่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ2553ก่อนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอถอดถอนจากการเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนื่องจากบทบาทภารกิจขององค์กรไม่สอดคล้องกับการทำงานตามกฎหมายนั้นซึ่งก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันยุวทัศน์ประเทศไทยก็ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา42บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นซึ่งในกรณีนี้ยุวทัศน์เป็นการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษาความเสียสละศักยภาพการบริหารงานเพื่อช่วยรัฐทำการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่ายุวทัศน์ได้รับงบประมาณจากสสส.ด้วยวิธีใดกรณีก่อนเป็นนิติบุคคลก็รับงบประมาณในนามบุคคลธรรมดาเพราะสสส.เปิดกว้างให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทุกการสร้างนวัตกรรมให้แก่สังคมได้นะครับตามข้อบังคับของกองทุนสสส.แต่ก็ไม่ได้ให้แบบเหมาจ่ายเหมือนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเพราะเมื่อนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็ต้องจัดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์โดยผ่านการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตหรือ CPA ที่เข้ามาตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงินในงวดถัดไปหากเอกสารไม่สมบูรณ์ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือกรณีจ่ายผิดระเบียบก็ต้องมีการถูกเรียกเงินคืนเช่นเดียวกันกับหน่วยราชการปัจจุบันเป็นนิติบุคคลก็รับทุนในนามมูลนิธิซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณางบประมาณรูปแบบการใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาด้วยน่าสงสัยว่าทำไมคุณหมอเอกภพถึงโจมตียุวทัศน์มาอย่างต่อเนื่องหรืออาจเป็นเพราะยุวทัศน์มีผลงานโดดเด่นด้านการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายซึ่งยุวทัศน์เป็นหัวเรือสำคัญเฝ้าระวังร้านบุหรี่ไฟฟ้าในกรุงเทพนำเข้ามาสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวนมากจนร้านค้าบุหรี่ไฟฟ้าในกรุงเทพแบบมีหน้าร้านหายไปแทบทั้งหมดจึงไม่แน่ใจว่างานที่ยุวทัศน์ทำเหล่านี้ขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของคุณเอกภพหรือไม่เพราะปรากฏภาพข่าวในสื่อออนไลน์ว่าท่านเคยมีป้ายหาเสียงที่ประกาศนโยบายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าด้วยทุกท่านสามารถสืบค้นภาพข่าวในอดีตได้เช่นภาพข่าวเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ที่โพสต์ในข้อความว่าจะยกเลิกพรบควบคุมยาสูบพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายและแก้พรบสสส.นะครับซึ่งคุณพัชรพันธ์เพิ่มเติมว่าขอวอนว่านายกรัฐมนตรีพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลนี้เพราะอาจสร้างความเสียหายและทำลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและอาจมีความคิดความเชื่อที่ขัดแย้งต่อนโยบายที่นายกที่แสดงต่อมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าคัดค้านการเปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้ามาโดยตลอดและเสนอให้นายกพิจารณาหาบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมมากกว่าเข้ามาทำหน้าที่โฆษกแทนส่วนศาสตราจารย์ในแพทย์มานพพิทักษ์ภากรอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพูดถึงกรณีที่โฆษกรัฐบาลตั้งคำถามกับการทำงานของสสส.กรณีของการปรับโครงสร้างภาษียาสูบปี2560ที่เปลี่ยนจากภาษีอัตราเดียวที่ไทยใช้มาตลอดเป็น2อัตราจนทำให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติลดราคาบุหรี่กระทบต่อรายได้การยาสูบแห่งประเทศไทยชาวไร่ยาสูบนั้นมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่าโดยหลักภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ earmark tax เนี่ยครับเป็นการจัดเก็บและ

0: สรรภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านเช่นด้านสุขภาพเป็นหลักโดยอาจจะมีที่มาจากภาษีบาปหรือซินแท็กซ์ซึ่งจัดเก็บภาษีจากสินค้าทำลายสุขภาพโดยหลักการใช้ภาษีบาปของประเทศต่างๆมีจุดประสงค์เพื่อทำให้คนตระหนักและปรับพฤติกรรมการมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่แล้วดังนั้นหากมองว่าผลงานของสสส.ทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลงทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลงควรเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือนะครับไม่ใช่เรื่องแย่หรือโครงการใดๆที่สสส.สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพดีขึ้นเนี่ยส่งผลให้บริโภคสินค้าที่ทำลายสุขภาพทั้งบุหรี่สุราน้อยลงถือเป็นเรื่องดีซึ่งถ้าการทำงานของสสส.เนี่ยส่งผลรัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตลดลงด้วยเหตุผลข้างต้นถือเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนด้วยซ้ำเพราะแม้ว่ารัฐจะจัดเก็บภาษีรายได้จากบุหรี่และสุราน้อยลงแต่รัฐจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากเหล้าบุหรี่ในระยะยาวลดลงด้วยและภาระการรักษาโรคเหล่านี้สูงกว่าภาษีที่ได้มากเลยส่วนเรื่องการปล่อยให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าเติบโตตามที่โฆษกรัฐบาลโพสต์ข้อความใน Facebook นั้นเป็นหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลไม่ใช่หรือไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรสุขภาพที่จะไปไล่จับเพราะสสส.ไม่มีอำนาจหน้าที่จะไปจับกุมหรือดำเนินคดีใดได้และกังวลว่าสื่อสารแบบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเอาสสส.มาเป็นแพะรับบาปหรือไม่นี่คือข้อมูลนะครับแล้วก็มีอีกมากมายพอสมควรครับเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับ
1: ก็ติดตามกันต่อนะคะตอนนี้มีการแสดงความเห็นในช่องทางหลายช่องทางทีเดียวค่ะเสียงคัดค้านเกิน 90% คัดค้านร่างกฎหมายของรัฐบาลนะคะเสียงเห็นด้วยประมาณไม่เกิน 2% ต่อร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะคะเท่าที่มีการเผยแพร่การแสดงความเห็นมาในเวลานี้ค่ะมีเรื่องหลงจู้สมชายจุติกิติเดชาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเปิดบ่อนพนันที่ชื่อบ่อนพนันนำชัยอำเภอบางละมุงตำบลหนองปรือจังหวัดชลบุรีที่เมืองพัทยานั่นเองนะคะซึ่งเป็นข่าวตั้งแต่ปี2563คดีเกี่ยวกับการเปิดบ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะมีจำเลย7คนอัยการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นยกฟ้องนายสมชายและจำเลยบางคนนะคะและสั่งจำคุกเพียง2คนนะคะคือจำเลยที่5กับจำเลยที่7จำเลยที่7ในหนักสุดจำเลยจำคุก20ปีจำเลยที่5จำคุกในระดับศาลชั้นต้นแต่ศาลอุทธรณ์เมื่อวานนี้อ่านคำพิพากษายกฟ้องจำเลยที่5เพิ่มนะคะส่วนจำเลยที่7ไม่ได้อุทธรณ์ก็จำคุก20ปีแต่นายสมชายซึ่งเป็นผู้ที่เป็นมีทรัพย์สินนับพันล้านถูกยึดทรัพย์ไปยึดบ้านไปทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้เปิดบัญชีก็ไม่ได้นะสู้คดีมาคุณสมชายให้สัมภาษณ์หมดเนื้อหมดตัวศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนะคะยกฟ้องแต่ก็ต้องไปสู้ในศาลฎีกาเพราะอัยการกำลังยื่นฎีกาอยู่นะคะรวมถึงตอนนี้ก็สู้คดีแพ่งอีก4คดีนะครับชนะบ้างแพ้บ้างก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องราวการพนันที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนไม่ได้รับอนุญาตและเป็นธรรมในสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่นายสมชายถูกยกฟ้องก็คือไม่มีผู้พบเห็นนายสมชายอยู่ที่บ่อนเลยไม่มีพยานคนใดให้การหรือไม่มีความเชื่อมโยงจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นความคืบหน้าของคดีที่โด่งดังมาและมีเงินเกี่ยวข้องหลายพันล้านบาทมา6ปีแล้วค่ะเอาละค่ะมีรายงานผู้โชคดีสักนิดหนึ่งนะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะคะตอบถูกเรื่องชื่อย่อกองทุนกยศ.เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณอังสนาผู้เผือกรัฐคุณอังสนาบอกว่าติดตามรายการเจาะข่าวเช้านี้มานานแล้วก็บอกว่ารายการเลือกข่าวสำคัญมานำเสนอได้อัปเดตสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะและผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านใช้ภาษาได้ชัดเจนดีนะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่ตอบคำถามเข้ามาตอบถูกว่าเป็นเมืองพัทยาขออภัยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่เรือของทัพเรือสหรัฐขึ้นฝั่งนะคะคำตอบคือจังหวัดภูเก็ตตอบถูกเยอะเลยค่ะแต่ตอบถูกและโชคดีด้วยเป็นเพียงท่านเดียวนะคะอยู่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณวินัยกาญจนะทิติวรนะคะคุณวินัยบอกว่าติดตามฟังรายการนี้มามีข่าวครบจบในทุกเรื่องนะคะไม่มีบิดเบือนแม้ไม่มี VOA แล้วก็ยังฟังติดตามต่อเนื่องค่ะขอบคุณมากทั้งสองท่านขอแสดงความยินดีด้วยเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์สื่อสารกันทางแอปพลิเคชัน LINE @

0: จุฬาเรดิโอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ at จุฬาเรดิโอ at แล้วก็ CHULARADIO สื่อสารแสดงความเห็นให้ข้อมูลเราได้นะคะรวมถึงตอบคำถามได้ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับมิโนรุเคฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับยืนยันเมื่อวานนี้ครับว่าญี่ปุ่นยังไม่มีแผนระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองแห่งชาติเพิ่มเติมในขณะนี้เนื่องจากได้มีการดำเนินการปล่อยอุปทานเข้าสู่ตลาดไปแล้วก่อนหน้านี้แม้กลุ่มประเทศ G7 จะบรรลุข้อตกลงระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองฉุกเฉินรวม100 ล้านบาร์เรลไปเมื่อวันศุกร์ก็ตามนะครับที่ฮาระบอกว่าญี่ปุ่นได้ระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองมาระยะหนึ่งแล้วและยังไม่มีแผนที่จะระบายเพิ่มเติมอีกในขั้นตอนนี้โดยญี่ปุ่นระบุเมื่อเดือนมีนาคมว่าจะระบายน้ำมันประมาณ80ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมกันและยังได้ดำเนินการระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองแห่งชาติเป็นรอบที่2ไปแล้วในเดือนพฤษภาคมการประกาศข้อตกลงนี้ของกลุ่ม G7 ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นสมาชิกมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กดดันให้สหภาพยุโรปหรือ EU นำน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินออกมาใช้โดยกลุ่ม G7 ยังได้มีให้การให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าการระบายน้ำมันรอบใหม่นี้จะมาจากส่วนที่เหลือจากกรอบ400ล้านบาร์เรลที่32ชาติสมาชิกสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เคยตกลงร่วมกันว่าจะระบายน้ำมันออกเมื่อเดือนมีนาคมเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลกับฝ่ายอิหร่านนะครับซึ่งฟาติบิโรผู้อำนวยการบริหาร IEA เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าชาติสมาชิกได้ระบายน้ำมันไปแล้วราว2ใน3ของข้อตกลงจำนวน400ล้านบาร์เรลดังกล่าวด้วยนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนครับมีการเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนมีจำนวนลูกค้าและรายได้ตามถนนสายช้อปปิ้งและย่านการค้าสำคัญที่กระทรวงเฝ้าติดตามจำนวน78แห่งในช่วง3วันแรกของช่วงหยุดยาววันชาติจีนระยะ7วันก็คือ 1-7 ตุลาคมเพิ่มขึ้น 3.4% และ 5.3% เมื่อเทียบกับปีต่อปีนะครับรายงานระบุว่าโครงการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคของรัฐบาลจีนสร้างยอดจำหน่ายในช่วง3วันแรกของช่วงหยุดยาววันชาติจำนวน19,600 ล้านหยวนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค 3,480,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโครงการข้างต้นนำมาซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนยานพาหนะ 46,000 คันสร้างยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ถึง 7,450 ล้านหยวนหรือประมาณ 37,200 ล้านบาทครับเรื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆก็เพิ่มมูลค่าขึ้นช่วงหยุดยาววันชาติจีนถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการเดินทางการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยสูงที่สุดของจีนโดยทางการจีนคาดการว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารข้ามภูมิภาคในช่วง7วันอยู่ที่ 2,130 ล้านครั้งหรือเฉลี่ยอยู่ที่300ล้านครั้งต่อวันครับมีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับแต่ไม่ใช่งานวิจัยเป็นสถานที่วิจัยครับนักวิจัยด้วยนะครับนักวิจัยหญิงชาวรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อปริศนาหลังเกิดอุบัติเหตุเชื้อโรคอันตรายรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการในไซบีเรียนะครับสาเหตุการเสียชีวิตคืออาการปอดอักเสบรุนแรงโดยมีการคาดการว่าอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อกาฬโรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ทางการรัสเซียได้มีการสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนนะครับเพื่อเฝ้าระวังอาการขณะที่สหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้นที่สถาบันวิจัยการต่อต้านกาฬโรคหรือ Anti Plaque Research Institute นะครับตั้งอยู่ที่เมืองเซเลคอฟใกล้เมืองอีคุตในแถบไซบีเรียรัสเซียครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลจากเชื้อโรคอันตรายภายในห้องปฏิบัติการส่งผลให้นักวิจัยหญิงอายุ28ปีติดเชื้อและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยการปอดอักเสบอย่างรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับหรือเป็น Pneumonia of Unknown Origin องค์กรเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของรัสเซียนะครับออกมายืนยันว่าได้มีการดำเนินมาตรการฉุกเฉินและสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามครับอเล็กเซย์ซีเดนอฟผู้นำสาธารณรัฐบุริติยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเปิดเผยว่านักวิจัยรายนี้

0: อาการที่คาดว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกาฬโรคนะครับแต่ยืนยันว่ายังไม่มีการระบาดรุกลามขณะที่โรงงานอลูมิเนียมในพื้นที่และโรงพยาบาลพดุงครรภ์ต่างๆสั่งให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและกักกันในพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยสำนักข่าวท้องถิ่นบอกว่ามีประชาชนและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักวิจัยเกือบ200คนมีการถูกสั่งกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเมืองเซเลคอฟอย่างใกล้ชิดขณะที่เกนดีโอนิเซนโกอดีตหัวหน้าของสถาบันนะครับได้ระบุว่าอาจจะไม่ใช่กาฬโรคและสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในไซบีเรียอาจจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ก็เปิดเผยว่าซีการตอนนี้กำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเสียชีวิตของนักวิจัยรัสเซียในไซบีเรียอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเร่งแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเนื่องจากหากได้รับการยืนยันว่าเป็นกาฬโรคปอดหรือนิวโมเนียพลักเนี่ยจะถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงเพราะเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางระบบทางเดินหายใจและละอองฝอยได้อย่างรวดเร็วซึ่งองค์การอนามัยโลกครับระบุว่าแม้กาฬโรคจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาแต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะและการควบคุมการติดเชื้ออย่างถูกวิธีครับ
1: ค่ะติดตามกันต่อนะคะเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณเอกอนงเขียนทองรออยู่แล้วค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารักษ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้ทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะของฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะมีหนักมากได้นะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงแล้วค่ะ
1: ค่ะอิทธิพลของอะไรที่ยังแผ่ปกคลุมอยู่บ้างนะคะ
2: ค่ะจะเป็นลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยที่ปกคลุมทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะก็ทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยคลุมลงมานะคะอากาศแห้งเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ค่อนข้างน้อยนะคะฝนก็เลยน้อยกว่าภาคอื่นๆค่ะ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
2: วันนี้ฝนร้อยละ70นะคะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มีการพยากรณ์ว่าวันที่5ฝนจะมากแล้ววันถัดมาจะลดลงจะหนักที่5วันที่5คือฝนประมาณร้อยละ60แต่เมื่อวานไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปตามพยากรณ์หรือมีปัจจัยแทรกอย่างไรไหมคะทำไมวันนี้จึงฝนมากกว่าเมื่อวาน
2: นี้ให้ไว้ร้อยละ80นะคะก็จะเป็นของวันที่5แต่ว่าเขาจะมาตกช่วงดึกแล้วก็ต่อเช้าค่ะแต่วันนี้เนี่ยฝนลดลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะร้อยละ70ซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีลักษณะของฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้จริงๆมีโอกาสได้ทั้งเช้าแล้วก็บ่ายค่ำเลยค่ะ
1: โอ้ค่ะตัวเลขก็ตอนเช้ากับตอนเย็นน่าจะคาดการไม่ตรงกันทำให้เอ๊ะเหมือนฝนจะมาแต่ฝนตกช่วงไหนคะเมื่อวานนี้ตกทั่วกรุงเทพปริมณฑลไหมคะ
2: เมื่อวานนี้ตกทั่วกรุงเทพค่ะแต่ตกตอนดึกค่ะหลังประมาณ5ทุ่มไปแล้วอะค่ะจนถึงเช้ามืด
1: ค่ะดูเหมือนมันจะเยอะกว่าวันนี้แต่วันนี้บอกหนักเหมือนกันถูกไหมคะยังหนักอยู
2: ่ใช่ค่ะวันนี้ก็คือฝนเนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อวานแหละค่ะแต่ว่าลักษณะของฝนวันนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณฝนหนักอะค่ะจะไม่เท่าเมื่อวานละ
1: ค่ะเป็น2วันที่มีฝนหนักไหมคะพรุ่งนี้เหมือนถึงมันจะมีอยู่ต่อเนื่องยาวนานไหมคะ
2: ถ้าวันที่7แล้วเนี่ยฝนจะไปหนักนะคะทางด้านโซนภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกแทนค่ะของกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ฝนหนักละค่ะ
1: ค่ะมวลอากาศเย็นที่มาเป็นสัญญาณของฤดูหนาวที่มาอย่างต่อเนื่องไหมคะหรือจะหายไปช่วงไหนไหมคะ
2: จริงๆก็มีมาต่อเนื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ลงทะเลยังไม่มีที่ลงมาบ้านเราจริงจังที่ทำให้ลักษณะของอากาศหนาวเย็นลงมานะคะช่วงแรกๆของการเปลี่ยนฤดูค่ะจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แล้วก็ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกเวลามีมวลอากาศเย็นลงมาคลุมอาจจะมีลูกเห็บได้ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนะครับที่สนามกิโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียครับทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกพบกับเจ้าภาพ

0: อินโดนีเซียครับทีมอันดับ118ของโลกครับก็เป็นทีมชาติไทยสู้จนถึงฎีกาครับทั้งที่เหลือ10คนก่อนเสมอกับอินโดนีเซีย2ประตูต่อ2นะครับประตูแรกยิงได้โดยอินโดนีเซียนะครับจริงๆแล้วคือไทยยิงครับทำเข้าประตูตัวเองและไทยก็ตีคืนได้1นาทีกว่าๆนะครับหลังต่อเวลาพิเศษก็แพ้ดวลจุดโทษไป2ประตูต่อ4ครับรวมสกอร์ก็เป็น4ต่อ6ครับจบรองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ขณะที่เจ้าภาพก็คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกไปจัดขึ้นครั้งแรกด้วยนะครับการแข่งขันกอล์ฟครับโรจิโนอัธยาถิติคุณมือ2ของโลกก็คว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายหลังจากจบรอบสุดท้ายด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์ทิ้งอันดับ2ถึง3สโตรกคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของปีครับและรายการที่11ในอาชีพพร้อมรับเงินรางวัลประมาณ15ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนการแข่งขันทัพนักกีฬาลูกซองรณยุทธ์ไทยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกครับสร้างผลงานกระหึ่มชิงแชมป์โลก2026ที่กรีซคว้าไป3เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับอยู่ที่อันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดท็อป10นะครับส่วนบิลภูริพลบุญสอนครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นอันดับ11ของโลกวิ่ง200เมตรและอันดับ14ของโลกวิ่ง100เมตรหลังระเบิดฟอร์มคว้า2เหรียญทองเอเชียนเกมส์2026พร้อมทำเวลา 19.88 วินาทีในระยะ200เมตรขึ้นเป็นเจ้าของสถิติเอเชียครับ
1: อืมค่ะทำไมแต่เงินรางวัลฟังแล้วอาทยานี้ได้เงิน15ล้านบาทบิววิ่งอีกหลายร้อยเมตรเลยนะคะก็อาจจะได้เงินขนาดนั้น ก็เป็นกีฬาที่น่าชื่นชมค่ะบิวก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งลำดับต้นๆของโลกได้เป็นที่น่าชื่นชมแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกประเภทนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข่าวสารเช้าวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อวิพากษ์และการแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหรือพรบ.สสท.ค่ะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS อดีตรองผู้อำนวยการไทย PBS นะคะคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
4: อ๋อยเขาเบลอไปหมดแล้ว
3: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
4: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
3: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
4: เออพี่ละเพลียเพลีย
3: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
4: พอเหอะพอเหอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
3: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
4: โอเคขอบคุณค่ะ
5: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
6: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะติดตามเรื่องราวที่เป็นไปในเชิงของการทำงาน ของพรรคภูมิใจไทยกับ

0: การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ3กองทุน1องค์การก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะคะกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ1องค์การคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS นะคะโดยสส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา77ฟังเสียงประชาชนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเราติดตามเรื่องนี้โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักกฎหมายนะคะนักกฎหมายและเป็นนักวิชาการด้านสื่อเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสุวรรณาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวของการแก้ไขเสนอแก้ไขกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรที่เราได้ทราบกันเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับที่ว่านี้กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณอะไรสู่สังคมที่เราวิเคราะห์ได้บ้างคะเป็นเจตนารมณ์อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยนอกจากเป็นอดีตรองผู้อำนวยการไทย PBS แล้วนะคะยังเป็นอดีตผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬานะคะวันนี้ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเดิมก็ยินดีมากนะคะแล
0: ้
1: วต้องสวัสดีผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะค่ะที่อาจารย์ธีรรัตน์ถามถึงเรื่องภาษีของทั้ง3กองทุน1องค์กรเนี่ยนะคะด
0: ิฉัน
1: ต้องเรียนผู้ฟังเพื่อสรุปง่ายๆนิดนึงก่อนนะคะว่าไอ้เงินภาษีที่3กองทุน1องค์กรได้รับเนี่ยนะคะไม่ได้กระทบกับรายจ่ายของเงินที่จะนำไปเป็นรายจ่ายของรัฐบาลเมืองแม้จะบาทเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการได้รับเงินลักษณะนี้มาจากการเก็บภาษีสุราและบุหรี่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเงินจำนวนนี้เนี่ยนะคะถูกนำไปถ้าเงินรายได้ที่จะมาใช้กับ3กองทุนและ1องค์กรเนี่ยนะคะถูกนำไปจ่ายผ่านระบบงบประมาณอันนั้นกลับเป็นภาระให้กับระบบงบประมาณมากกว่านะคะเพราะเมื่อยกเลิกการให้เงิน3กองทุน1องค์กรด้วยภาษีในลักษณะเดิมเนี้ยเงินเหล่านี้นะคะจะทำให้มีการเก็บลดลงในภาษีสุราบุหรี่นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประชาชนผู้ที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่นะคะจะเสียเงินถูกลงนะคะในทุนจะมีต้นทุนที่ถูกลงนะคะประชาชนจะดีใจที่จะสูบบุหรี่ดีใจที่จะดื่มสุรากันมากขึ้นไหมอันนี้คำถามใหญ่นะคะในขณะที่รายรับของรัฐบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ทั้ง3กองทุนและ1องค์กรถ้าเขายังคงอยู่โดยที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นนะคะที่จะยุบมันไปเนี่ยจะกลับไปเป็นภาระให้กับรายจ่ายรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นในจำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทย PBS นะคะอย่างน้อยที่เคยได้มาก็ 2,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: นี้ค่ะท่านดร.ค่ะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คือมีการแก้ไขกฎหมายสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายนี่ก็คือเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้นะคะจากการเก็บภาษีเงินบำรุงจากกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบมาเป็นจัดสรรจากงบประมาณของรัฐนะคะทีนี้เมื่อวานเย็นดิฉันได้ยินข่าวว่าอธิบดีกรมสรรพสามิตออกมาบอกว่ากำลังจะมีการประกาศกระทรวงเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บภาษีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเก็บภาษีสุราและยาสูบเพื่อนำเงินส่วนที่ไม่ได้เก็บเข้ากองทุนทั้ง3กอง1องค์การเนี่ยมาเข้ารัฐมากยิ่งขึ้นคือเก็บภาษีมากขึ้นชดเชยส่วนที่หายไปจากการเก็บเข้ากองทุนดังกล่าวนะคะอันนี้แต่ว่าในกฎหมายไม่ได้ผูกโยงเชื่อมโยงเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานว่าจะทำให้ปัญหานี้หมดไปหรือในกฎหมายไม่ได้เขียนอะไรชัดเจนเพียงแต่มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเมื่อวานนี้คุณสุวรรณาคิดอย่างไรคะ
1: นี่แหละค่ะเป็นวาระที่ซ่อนเร้นไหมนะคะคือตอนนี้นะคะทุกคนก็ทราบอยู่ว่าประเทศไทยเดินมาถึงจุดอะไรนะคะเราอยู่ในที่คนวิเคราะห์แล้วนะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีรายจ่ายไม่เพียงพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศอันนี้แน่นอนนะคะ

0: รายจ่ายที่ไม่เป็นไปจากการพัฒนาประเทศเพราะอะไรเพราะรัฐบาลนะรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสร้างภาระในการใช้จ่ายให้กับประเทศมากไปหรือเปล่าพอไม่มีเงินนะคะก็คิดว่าตัวเองจะหาเงินจากที่ไหนนะคะก็เหลือเงินที่เป็นอิสระนะคะอยู่กองเนี้ยนะคะแต่กองเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเป็นกองที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารทางด้านการเมืองหรือรัฐบาลเลยนะ
1: คะ
0: เอามาง่ายที่สุดแต่ทำไมล่ะคะวันนี้ปัญหาถึงจะต้องแก้แต่เฉพาะเรื่องเงินถ้าทั้ง3กองทุนและ1องค์กรเป็นภาระภาษีให้กับประชาชนจริงนะคะแก้รายละเอียดสิคะถ้าสิ่งที่เป็นประโยชน์เขามีแก้รายละเอียดมากกว่านั้นนะคะไม่ใช่เร่งด่วนนำแก้เฉพาะเรื่องเงื่อนไขการหารายได้การมีแหล่งรายได้นะคะแล้วนำเข้าสภาและผ่านกฎหมายวันนี้นะคะเรียนอยากจะเรียนประชาชนค่ะว่าตั้งแต่ดิฉันทำงานมาในหน่วยงานของรัฐเลยนะคะดิฉันดีใจค่ะที่มีเงินกองทุนพิเศษพวกนี้เพราะมันทำให้ประชาชนและสังคมเนี่ยมีทางออกนะคะสร้างความเข้มแข็งได้ทั้งด้านสุขภาพซึ่งคำว่าสุขภาพของสสส.นะคะไม่ได้หมายความถึงสุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่รวมไปทุกอย่างนะคะก็เป็นความหมายของสุขภาพในมุมกว้างทั้งทางด้านจิตใจทั้งทางด้านความเข้มแข็งทางด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านไทย PBS เช่นนี้เป็นต้นนะคะประชาชนไม่เหลือพื้นที่ในการที่จะมีอิสระนะคะที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ยิ่งอาจจะพูดยาวนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่ายิ่งอยากยกตัวอย่างน้ำท่วมรอบนี้นะคะน้ำท่วมรอบนี้หมู่บ้านนี้สามารถรอดจากน้ำท่วมได้ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้ผ่านการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยนะคะประเทศก็เช่นกันประเทศรอรัฐบาลและรอนักการเมืองโดยผ่านงบประมาณอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราควรมีพื้นที่เล็กๆนะคะซึ่งเล็กมากนะคะเงินระดับพันล้านรวมกันแล้วสักหมื่นล้านนะคะเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เป็นแสนล้านล้านแสนแสนล้านพวกนี้นะคะ
1: มัน
0: เล็กน้อยมาก
2: อืมค่ะเพราะฉะนั้นการที่รัฐเข้ามาบริหารจัดการไม่ได้แปลว่าจะทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมคะ
0: ไม่มีอะไรการที่มีหน่วยงานพวกนี้ก็เพราะว่าการที่มีองค์กรและกองทุนพวกนี้ก็เพราะว่ารัฐไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่ารัฐมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อ10-20ปีที่แล้วคงไม่ต้องเกิดสสไม่ต้องเกิดไทย PBS นะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่ารัฐไม่สามารถให้หลักประกันกับภาคประชาชนได้ว่าอะไรที่อยู่นอกเหนือวาระซ่อนเร้นต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะการเงินก็ดีฝ่ายรัฐก็ดีหรือฝ่ายทุนก็ดีเวลาที่เราพูดถึงประเทศอำนาจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รัฐบาลนะ
2: คะ
0: มันมีอำนาจของประชาชนที่เป็นอำนาจเวลาไปเลือกสสงั้นถามว่าทำไมเราเขียนกฎหมายให้มีอะไรก็ได้ค่ะนะคะไม่เกี่ยวกับว่าเงินนั้นเนี่ยมาไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวนะคะถ้าเรารับได้ว่าแหล่งที่มานั้นเนี่ยมันสร้างอีโคซิสเต็มค่ะความสมดุลทางด้านระบบของสังคมทั้งหมดนะคะแบบนี้เป็นต้นนั้นสวนะคะยกตัวอย่างสวที่มาจากการเลือกตั้งแบบแปลกๆที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ณขณะเนี้ยทำไมเป็นประเด็นอย่างนั้นได้คะทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนและมันก็สร้างปัญหาอยู่ณขณะนี้เช่นกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทุกๆปัญหามีทางแก้ค่ะและทุกๆปัญหามีทางออกนะ
2: คะ
0: ไม่ดีแล้วก็แก้ไขไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ใช่ยกเลิกค่ะ
2: ค่ะเอาละทีนี้ขออนุญาตคุณสุวรรณเสียงดังขึ้นนิดนึงพอดีพี่วิรัตน่าจะเพิ่มเสียงจนเสียงแตกนะคะเพื่อให้ไม่ต้องเพิ่มเสียงมากขอบคุณค่ะมาที่เจาะที่สสท.หรือไทย PBS ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยค่ะที่ได้เงินบำรุงปีละ 1.5% และแต่ไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการในครั้งนี้ก็ถูกแก้ด้วยสาระสำคัญคือแก้แหล่งที่มาของรายได้ที่มาจากต้องเข้าสู่กรอบงบประมาณโดยให้เหตุผลเรื่องวินัยการเงินการคลังและเอกภาพในการบริหารจัดการฟังขึ้นเพียงใดแค่ไหนกับการทำงานของสื่อสาธารณะกับการที่จะต้องมีวินัยการเงินการคลัง2หลักการนี้ควรไปคู่กันอย่างไรเห็นองค์กรวิชาชีพสื่อ4องค์กรแล้วก็คุณสุภชัยใจสมุทรที่อ่านข้อเรียกร้องขององค์กรวิชาชีพสื่อก็พูดตรงกันว่ามันต้องไปด้วยกันแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไปแยกทำต่างหากเอาเงินของรัฐนี่แหละมันจะได้อยู่ในกรอบเมื่อประมาณตรวจสอบได้แล้วโครงสร้างสสท.ก็ไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่แหล่งที่มาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการและความคุ้มค่าได้เหล่านี้เป็นต้นเราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรในหลักการทำงานสื่อสาธารณะกับวินัยการเงินการคลังคะ
0: คำว่าวินัยการเงินการคลังนะคะมีความหมายกว้างนะคะ

0: มากเกินไปที่จะพูดกันแบบนั้นนะคะต้องเรียนคุณผู้ฟังค่ะว่าดิฉันเป็นรองอดีตรองผู้อำนวยการที่นี่มา8ปีนะคะ2920วันเน้นอยู่กับปัญหาทุกปัญหาของไทย PBS มา2900กว่าวันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของไทย PBS ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องเคารพวินัยการเงินการคลังเพราะไทย PBS ตกอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะที่เรียกว่าพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี2561นะคะการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดของไทย PBS ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง2560นะคะการดูแลประเมินผลนะคะการตรวจสอบงบการเงินของไทย PBS ตกอยู่ภายใต้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเป็นไปด้วยลักษณะที่ว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีระบบตามระบบของที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์นะคะของบริษัทเอกชนต่างๆอันตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานของไทย PBS เลยนะคะแต่จะอ้างเรื่องของวินัยการเงินการคลังเรียนว่าคุณสุภชัยต้องไปพิจารณาเรื่องในแง่ทางปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะว่าการเสนอแก้ครั้งนี้เป็นการเสนอแก้มาตราเดียวปัญหาไทย PBS มีมากกว่านั้นวันนี้ทำไมถึงไม่ถูกตั้งคำถามนะ
1: คะ
0: อันนั้นยิ่งเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดแจ้งว่าคุณสุภชัยเสนอเพื่ออะไรหรือไม่นะคะอันนี้ดิฉันก็ตั้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังคิดนะคะถามว่าทำไมเราถึงต้องต่อสู้เรื่องไทย PBS คะไม่ใช่เพราะดิฉันเป็นอดีตรองผู้อำนวยการแต่ดิฉันเห็นประโยชน์ที่ไทย PBS มีต่อสังคมประชาธิปไตยนะ
1: คะ
0: สังคมประชาธิปไตยวันนี้นะคะไทย PBS เป็นแค่พื้นที่ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจรัฐทุนนะคะและการเมืองเป็นเวทีสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนนะคะอย่างเช่นน้ำท่วมตรงนี้นะคะ หลายคนจะเห็นว่าไทย PBS ทำหน้าที่ในทุกๆวิกฤตเต็มที่เสมอนะคะ เราไปสร้างความไม่พอใจในหลายเรื่องต้องพูดบอกว่าไทย PBS สร้างความไม่พอใจในหลายเรื่องให้ทั้งรัฐให้ทั้งรัฐบาลและให้ทั้งทุนนะคะ ถ้าคุณ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสังคมไทยนะคะ เราทำข่าวทั้งต่อสู้กับปลาหมอคางดำนะคะทั้งต่อสู้กับพื้นที่ขยะพิษนะคะทั้งต่อสู้กับการที่ไม่ดูแลประชาชนให้เรียบร้อยจนเกิดภัยหลายรอบซ้ำไปซ้ำมานะคะทั้งการทุจริตนะคะที่ทำให้เกิดตึกถล่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราเจอภาวะการกดดันหลายเรื่องนะคะวันนี้ถ้าไม่มีไทย PBS นะคะหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศคงดีใจนะคะที่วันนี้เนี่ยขาดไร้คนติดตามนะขาดไร้คนนำเสนอเพื่อทำให้ประชาชนฉลาดและมีความมีตาที่สว่างมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการสื่อสาธารณะเหมือนคุณสุวรรณากังวลว่ามันจะหายไปถ้ารัฐเป็นผู้ที่สสเป็นผู้อภิปรายงบประมาณแล้วก็ประเมินการได้รับงบประมาณแต่ละปีว่าควรจะได้เท่าไหร่อย่างเหมาะสมมันจะเป็นแบบนั้นเหรอคะถ้ารัฐบาลเข้ามาดูแลหรือจัดสรรแหล่งรายได้ให้เนี่ยมันจะแทรกแซงได้ขนาดนั้นหรือไม่ขณะที่ภาครัฐเองก็ยืนยันว่ามันเราเข้าใจหลักการสื่อสาธารณะและอยากจะให้มีสื่อสาธารณะเข้าใจดีแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบได้ไม่ใช่ใช้งบประมาณแบบที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบว่าคุ้มค่าหรือไม่ถามอีกคำถามหนึ่งต่อเนื่องเลยว่าความคุ้มค่าของ 2,000 ล้านที่หนึ่งในข้อเสนอขององค์การวิชาชีพสื่อเนี่ยข้อสุดท้ายเรื่องให้ไทย PBS ทบทวนตัวเองด้วยเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะมีช่องว่างทำให้รัฐบาลเข้ามาจัดการเรื่องนี้ได้ใช่หรือไม่คะ
0: ถูกต้องค่ะคือดิฉันต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าไทย PBS อาจยังทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ดีที่สุดนะคะไทย PBS เดี๋ยวก็ยังคงจะต้องมีพัฒนาการมีการปรับปรุงอะไรในหลายเรื่องนะคะแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในไทย PBS เนี่ยมันไม่ควรหายไปนะคะสื่อสาธารณะยังคงมีความจำเป็นนะคะต่อสังคมไทยและยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในภาวะสงครามข้อมูลข่าวสารณขณะนี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นกับไทย PBS เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะจะเห็นภาพของมือที่มองไม่เห็นเยอะมากนะคะในทุนนะสื่อด้วยกันเองที่ไม่รักกันนะคะคือไทย PBS เป็นสื่อที่เพื่อนไม่ค่อยรักเท่าไหร่ด้วยนะคะ

0: ว่าข้อกล่าวหาที่ว่าไทยพีบีเอสได้รับงบได้รับเงินภาษีบาปเนี่ยนะคะทำให้ไทยพีบีเอสไม่ต้องดิ้นรนต่อสู
1: ้
0: แต่ในสิ่งที่ไม่ดีมันมีสิ่งที่ดีอยู่นะคะการที่ไทยพีบีเอสไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้เงินมาทำสื่อนะคะมันทำให้เขาไม่ต้องสยบต่ออำนาจใดๆแต่ในขณะที่เขาได้เงินมากนะคะแล้วเขาใช้มากอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอะไรนะคะคนก็ไม่ค่อยรักนะคะคนก็รู้สึกว่าพวกคนที่อยู่ในทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยสบายเกินไปน
1: ะคะ
0: มันมีทั้งข้อดีข้อเสียในทุกๆมุมเหมือนกันค่ะก่อนที่จะมาเป็นรูปแบบการชำระการจ่ายเงินการรับเงินแบบนี้มาทำสื่อเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะคะว่าเงินที่ไหนถึงจะเอามาใช้ได้ดีนะคะแต่ที่แน่ๆคือว่าเงินก้อนนี้มันไม่ต้องไปผ่านอำนาจของรัฐอำนาจของทุนอำนาจของการเมืองเพื่อจะอนุมัติเลยนะคะไทยพีบีเอสมีคณะกรรมการนโยบายที่เป็นผู้อนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านเนี่ยว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้ามันยังไม่ตรงใจทุกท่านไปแก้รายละเอียดในนั้นสิคะนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปผ่านงบประมาณก็อย่างที่เห็นนะคะว่าต้องไปดิเฟนกับรัฐสภาต่างๆนะคะซ
1: ึ่
0: งมันประกอบไปด้วยอำนาจมากมายนะคะแล้วมันก็จะตัดทอนลงวันนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นอีกสื่อหนึ่งที่ต้องทำงานเป็นกระบอกเสียงให้รัฐนะคะเหมือนสื่ออื่นที่รัฐมีอยู่แล้วแล้วทำไม่ดีนะคะท่านก็ต้องช่วยกันรับข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วช่วยกันประกาศว่าเจตนารมณ์ของภาคประชาสังคมเป็นแบบไหนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ดิฉันขอพูดต่อไปเลยนะคะท่านดร.ธีร
1: รัตน์ว่า2นาทีสุดท้ายค่ะคุณสุนันนาค่ะ2นาทีสุดท้ายได้เลยค่ะ
0: ยังมีความเห็นต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีทั้ง3องค์กรนี้อย่างไรนะคะ
1: ซึ่
0: งมีความเห็นว่าการเสนอปรับแก้ครั้งนี้ของสส.สุภชัยเนี่ยนะคะท่านเสนอแค่ข้อเดียวนะคะสั้นๆเลยนะคะคือไปรับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
1: ใช่
0: ท่านมองว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้นะคะ
1: อ
0: ิสระของเงินเป็นข้อแรกที่ก่อนจะเกิดกองทุนและการก่อตั้งเนี่ยเขาคิดก่อนค่ะว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดแล้วอยู่ๆโค้ชสร้างองค์กรรูปแบบขึ้นมานะคะเขาคิดมาแล้วทุกอย่างนะคะระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ถ้ามันไม่ดีนะคะมันควรมีการปรับปรุงก็ทำด้วยการเปิดปรับกฎหมายทั้งฉบับทุกกองทุนทุกหน่วยงานสามารถที่จะได้รับการประเมินผลสำเร็จกฎหมายตามพรบ.ประเมินผลสำเร็จกฎหมายนะคะได้รับการปรับแก้นะคะถ้ามันไม่ดีนะคะโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ถ้าจะมีการปรับแก้เรื่องของไทย PBSเพราะไทยพีบีเอสเป็นสื่อของประชาชนนะคะเป็นสื่อเดียวที่ถูกที่สุดนะคะของประชาชนนะคะถ้าจะพูดถึงเงิน 2,000 ล้านกับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันไม่กี่ตังค์นะคะควรมีการปรับปรุงโทษค่ะควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายไทยพีบีเอสไหมในความเห็นส่วนตัวของดิฉันเนี่ยนะคะควรปรับปรุงแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ปรับปรุงโดยคนสุภชัยนะคะปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ใช่ภาคประชาชนอย่างเดียวได้ไหมคะท่านเอาความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ใช่การส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มนะฮะมันมี 3-4 ข้อเท่านั้นเองซึ่งแก้หรือไม่แก้เท่านี้มันไม่จบค่ะ
1: มันไม่พอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่พอค่ะที่คุณมาถามประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ได้คำตอบไงคะว่า 93% ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมาย
1: ใช่
0: ICBS
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะถ้าคุณจะแก้คนเขาอยากเห็นสิ่งที่มากกว่านั้นนะมากกว่านั้นเรื่องอะไรคะมากกว่านั้นเรื่องการใช้เงินงบประมาณ 2,000 ล้านตอนณป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันเนี่ยนะคะมันยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมดไหมนะคะที่มาของกรรมการนโยบายควรเป็นเช่นนี้ไหม
1: ใช่มีหลายประเด็นค่ะที่เราน่าจะได้พูดถึงจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันยังต้องแก้กฎหมายที่สามารถทำให้บทบาทไทยพีบีเอสดียิ่งขึ้นตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพแต่ทำไมไปเลือกแก้แหล่งที่มาของรายได้นี่คือคำถามใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานี้เราคงติดตามต่อไปทำอะไรได้บ้างหลังจากนี้ก่อนวันที่14ตุลาคมสั้นๆค่ะคุณสุวรรณาคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะค
1: ือ
0: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราจะทำนะคะเราก็ควรจะต้องเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเนี่ยเสนอปรับแก้ด้วยการใช้องค์คณะที่มีส่วนร่วมนะคะจากทุกภาคส่วนและมารีวิวกฎหมายทั้งฉบับค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแหล่งรายได
1: ้
0: แหล่งรายได้เนี่ยนะคะเป็นวาระซ่อนเร้นค่ะเพ
1: ื
0: ่อหาเงินเพื่อลดทอนความแข็งแกร่งของไทยพีบีเอสลงค่ะ
1: ค่ะนี่คือคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนที่